0: โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาด ไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลง จังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn, Earn, Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีซสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโ ดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคศกของนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส 3-0 เซตด้านหญิงเดี่ยวลานานทาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย 2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการโยนเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้น
11: ื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูร

ครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้คุณฟังด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและอวยพระพรคุณฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการ

0: ี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
1: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทางนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ THAI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มท่านนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ค่ะ
6: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไลฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ได้มาพบปะเจอท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้นะฮะวันนี้เรามาเจอกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับนี่ก็เข้าเดือนใหม่นะครับกันยายนแป๊บๆนะครับเหลือเวลาอีก4เดือนนะครับเราก็สิ้นปีแล้วนะครับวันเวลานี้ผ่านไปรวดเร็วมากท่านผู้ฟังนะครับนะคือถ้าทำงานเนี่ยก็ รู้สึกมันจะเร็วมากนะครับแต่ถ้าว่าเรารออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคนที่รอด้วยความหวังเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนจะช้าวันเวลาเหมือนจะช้านะครับแต่ถ้าเราทำงานอะไรที่มันนะครับอันนั้นก็ยังไม่ทำนี่ยังไม่ทำรู้สึกมันจะผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับอันนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเร่งรีบทำแต่ก็เหมือนวันเวลาจะผ่านไปรวดเร็วนะครับนะอันนี้ก็นะครับขึ้นเดือนใหม่นะมาที่1กันยายนแล้วนะครับนะในช่วงบรรยากาศนะครับช่วงเช้าสายนะก็อากาศก็ช่วงนี้ก็อากาศก็สบายๆท่านผู้ฟังนะครับฝนก็เมื่อวานนี้ก็หลายพื้นที่นะครับนะก็น่าจะแต่ว่าฝนเนี่ยมันไม่ค่อยแรงท่านผู้ฟังนะครับเหมือนมาไปปล่อยวิ่งเหมือนรถเหมือนฝนวิ่งครับฝนวิ่งฝนวิ่งผ่านเห็นคลึบๆมาปิดหน้าต่างเทพทันบู๊มาพอปิดเสร็จผ่านหายหยับเป็นอย่างนั้นนะฝนปีนี้ทุกฝั่งนะครับคลึบๆมาตกตึกนิดๆหน่อยๆก็หายไปนะครับมันไม่พอจะได้น้ำขังข้าวนะทุกฝั่งนะนะครับเห็นอกเห็นใจสงสารข้าวนะครับสงสารชาวไร่ชาวนาเรานะข้าวกล้าก็รอฝนนะครับข้าวกล้ารอฝนแล้วตอนนี้นะรอฝนก็รอไปรอมาฝนตกแค่นี้ก็พอจะให้ยากขึ้นแหละนะครับโอ้นะทำนายยากมากปีนี้ท่านฟังนะครับปกติปีทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้มีน้ำขังแล้วนะครับมีน้ำขังได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรกันแล้วเข้างามแล้วแต่กอแล้วนะครับนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนะครับนะท่านบอกว่าปีนี้มันเป็นภาวะลานิญาเข้านะฮะ ก็รู้สึกว่ามันจะแห้งแล้งนะครับมันก็เหมือนจะไม่แห้งแล้งนะแต่มันก็ตกแหละแต่มันไม่มีน้ำอย่างที่ว่าท่านผู้ฟังนะครับนะอ่ะก็สู้กันไปนะครับนะสู้กันไปงั้นช่วงนี้ก็เรื่องเงินทองเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่ค่อยจะดีนะนะครับก็พวกเราก็ใช้สอยระมัดระวังกันนะครับคนมีเงินมีทองก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับระมัดระวังจนกระทั่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตายกันไปเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนนี้เราจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไร20บาท30บาทเนี่ยซื้อได้แบบไม่ต้องคิดนะซื้อมาก็กินไม่หมดก็ทิ้งกว้างๆกันไปนะครับเศรษฐกิจก็สะพัดพ่อค้าแม่ขายก็ขายได้ปัจจุบันนี้นะ นะครับคนจะซื้ออะไรก็คิดแล้วคิดอีกนะระวังนะแต่ก่อนเคยหยิบฉวยแบบซื้อง่ายๆ20 30บาทนี่ไม่ต้องคิด10บาทนี่ไม่ต้องคิดตอนนี้คิดแล้วจะกว่าเงินแต่ละ5บาท10บาท20บาทนี่คิดแล้วคิดอีกนะครับพ่อค้าแม่ขายก็ตายกันไปตามกันนะครับขายของไม่ได้เนาะน่าเห็นใจนะครับนะก็ต้อง ย้อนนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เรานั่นแหละนะครับคงต้องนำมาใช้กันละนะครับนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพ
ระราชทานไว้ให้กับพวกเรานะครับได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับ ทางเพจสวท.บุรีรัมย์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับรายการเราเนี่ยเป็นรายการสดนะครับทุกครั้งก็จะเป็นจัดสดตลอดนะไม่ได้ส่งเทปเข้ามานะครับนี่ก็ไม่ได้มีภาพประกอบนะทุกฟังนะนะครับไม่ได้มีภาพประกอบนะแต่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจนะครับของสวท.บุรีรัมย์ก็อาจจะเบื่อหน้าผู้จัดรายการแล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนภาพสลับสับเปลี่ยนประกอบการบรรยายอะไรเลยนะนะครับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังทางทางวิทยุนะครับนะก็ได้ยินแต่เสียงก็เป็นตามสภาพนะครับของทางวิทยุอยู่แล้วนะฮะก็เราไม่ต้องได้เห็นภาพเห็นอะไรกันอยู่แล้วฟังเสียงก็พอนะครับนะนะครับก็ยังก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนะทั้งติดตามรับชมนะครับทางเพจสวท.บุรีรัมย์แล้วก็ที่ติดตามรับฟังผ่านเครื่องวิทยุนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการของเรานะครับอ่ะก็ตามธรรมเนียมนะครับที่ผมได้ ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับก็คือการนำเสนออนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับเป็นพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนะครับ365วันนี่มีครบทุกวันนะครับไม่ซ้ำนะวันนี้เป็นเรื่องของคุณและโทษนะครับเป็นพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่1กันยายนนะครับเป็นเรื่องของคุณและโทษของอายตนะ ภาษาบาลีท่านบอกว่า โกนุโขจักขุสะอัสสาโทโกอาทีนะโวกิงนิสรนังยังโขจักขุงปฏิจจะอุปัชติสุขังโสมนัสสังอะยังจักขุสะอัสสาโทยังจักขุงอนิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังอายังจักขุสะอาทีนะโวโยจักขุสมิงฉันทราคะวินโยฉันทราคัปปะหานังอิทังจักขุสะนิสสรนังยาวนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับนะอันนี้เป็นแบบร้อยแก้วนะครับก็เลยทำนองมันมีทำนองนะเป็นร้อยแก้วนะครับเป็นแบบเขียนเรียงธรรมดานะครับนะก็เลยไม่มีทำนองนะไม่มีจังหวะจากโคนนะครับแปลความเป็นภาษาไทยนะครับแปลว่าอะไรคือรูปไม่ใช่อะไรคือคุณของรูปอะไรคือโทษของรูปอะไรคือทางออกของรูปนะความสุขความยินดีที่เกิดขึ้นอาศัยตานี้เป็นคุณของรูปจักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปการนำออกเสียซึ่งความกำหนัดยินดีการตัดความกำหนัดยินดีได้นี้เรียกว่าทางออกของรูปนะครับในทำนองเดียวกันนะถ้าเรื่องของกลิ่นเสียงกลิ่นรสสัมผัสและใจก็ทำนองเดียวกันนะครับคืออายตนะนี่มีอายตนะแปลว่าตัวเชื่อมต่อเอาไว้เตรียมการเชื่อมต่อนะครับอายตนะตาคู่กับรูป นะครับตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงนะครับอันนี้เรียกว่าอายตนะเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอันนี้อายตนะภายในนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะครับเป็นอายตนะภายนอกทั้งสองอย่างนะครับจะต้องเชื่อมต่อกันจึงจะเกิดวิญญาณได้จึงเกิดความตัวรู้ขึ้นได้นะฮะถ้าเรามีตาแต่ไม่มีรูปก็ ก็ไม่มีก็ไม่ได้มีต
ัวรู้อะไรเกิดขึ้นนะเรามีจอมีอะไรอยู่ข้างนอกแต่ว่าเราหลับตาแล้วก็ไม่เห็นรูปนะมันก็ไม่เกิดการเชื่อมต่อแล้วก็ไม่เกิดการรู้นะทั้งสองอย่างต้องมีคู่กันนะครับมีอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับก็ไม่เกิดตัววิญญาณขึ้นตัวรู้นะครับนะอันนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งนะอายตนะนะครับอายตนะนะอายตนะมันก็ทำให้เกิดคุณเกิดโทษได้นะครับเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอายตนะภายในมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะอายตนะภายนอกก็มันให้ทั้งคุณทั้งโทษนะท่านฟังนะในทีนี้ท่านเอาพูดถึงเรื่องของรูปนะอะไรคือคุณของรูปอะไรคือโทษของรูปอะไรคือทางออกของรูปนะแล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็เฉลยว่าความสุขความยินดีนะที่เกิดขึ้นจากอาศัยที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปนะเพราะอาศัยตานะความสุขความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตานี้เป็นคุณของรูปนะตาเห็นตามองเห็นรูปความสุขความยินดีก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นคุณของรูปนะครับเราไปเจอรูปอะไรที่มันน่ายินดีน่าพอใจเราเกิดความสุขความยินดีก็ชื่อว่านั่นเป็นคุณของรูปนะแต่ว่ารูปนั้นรูปเป็นรูปดีมีประโยชน์มีคุณนะครับแล้วท่านก็บอกก็เฉลยต่อไปว่าอะไรคือโทษของรูปนะจักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปจักษุก็คือตาเรานี่แหละนะครับตามันก็ไม่เที่ยงแท้นะครับมันเป็นทุกข์ แล้วก็แปรปรวนไปนะก็ทำให้การมองนั้นไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ละนะครับแล้วก็นี่เป็นโทษของรูปนะครับรูปนั้นก็ถือเป็นโทษนะเป็นโทษแต่ยังรูปสวยรูปงามขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าจักษุมันเสียนี่นะตามันเสียตามันมองไม่เห็นหรือตามันไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่นะครับรูปนั้นก็ไม่มีคุณนะครับมีเป็นโทษนะครับแล้วก็ฉันเฉลยข้อสุดท้ายว่าอะไรคือทางออกของรูปนะก็ฉันก็เฉลยว่าการนำออกเสียซึ่งความยินดีนะครับความกำหนัดยินดีการตัดความกำหนัดยินดีได้นี้เรียกว่าทางออกของรูปนะอันนี้ก็มองมาที่ตัวเรานะครับตาเห็นรูปสวยดีน่ายินดีน่าพอใจมีสติรู้ทันว่าเห็นนะครับเกิดความยินดีพอใจก็ตัดสติเข้าไปตัดความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีก็หายไปนะครับรูปนั้นนี่ชื่อว่าทางออกของรูปนะนี่ชื่อว่าทางออกของรูปนะครับเห็นสักตะว่าเห็นไม่เกิดความยินดีในรูปในสิ่งที่เห็นนั้นนะเป็นนี่เป็นทางออกเป็นทางออกของรูปนะครับอันนี้เป็นธรรมะเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะที่เป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาท่านผู้ฟังนะเป็นวิปัสสนาเนาะนะครับต้องมีสติกำกับควบคู่อยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นรสถูกต้องโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ใจปรุงแต่งมีสตินะครับอยู่ที่ตัวเองนะครับนะก็จะสามารถก็จะรู้ได้นะครับก็จะรู้ได้ในตัวเราเองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่อาจจะลึกซึ้งนั่นฟังนะครับแต่ไงก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับธรรมะก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะอยู่ที่ตัวเรายาวานาคืบนี่แหละนะครับพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้ก็ตรัสที่รูปยาวานาคืบร่างกายนี่แหละนะครับนะไม่ได้ไปรู้ที่อื่นนะรู้ที่ตัวเรานี่แหละนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับก็จะสอนมาที่ตัวเรานี่แหละนะครับให้ดูที่ตัวเองดูที่ตัวเราเองนี่แหละนะครับดูกายดูใจตัวเราเองนี่แหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสุดที่กายใจเรานะครับเราไปเห็นเราไปได้ยินได้ฟังมาเราไม่คิดต่อนะครับไม่ปรุงแต่งต่อมันก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดมันก็จบนะฮะแต่เราไปเห็นไปได้ฟังได้มาได้ลิ้มรสมานะครับมา
นำมาปรุงมาแต่งต่อเกิดความอยากความทะเยอทะยานเกิดความสุขความทุกข์เกิดมานะครับนะเกิดโกรธแค้นชิงชังรักใคร่นะก็เป็นต่อความยาวสาวความยืดไม่จบนะครับนี่ท่านต้องให้มีสติอยู่กับตัวเองนะครับนะอันนี้ก็เอามาฝากกันในวันนี้นะครับนะก็นำไปคิดพิจารณาเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ตามนะครับธรรมะพุทธเจ้านี่มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ท่านก็บอกว่าธรรมานุธรรมปฏิปตินะครับปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่พิจารณาไตรตรองให้เห็นแล้วนะครับนำมาปฏิบัตินะครับให้เหมาะให้สมกับประโยชน์ที่เราควรจะได้รับนะกับวัยกับสถานะของเราที่เราจะพึงปฏิบัติได้นะครับนะก็ไม่จะเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทานเรื่องอะไรก็แต่นะครับนะก็ธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมตามสมควรนะครับตามสมควรแก่ธรรมที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าเหมาะสมกับเรา

0: นำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ได้พักเบรกนะครับฟังเพลงธรรมะเพราะๆนะครับเป็นข้อคิดสะกิดใจเนาะนะครับจากท่านพันเอกสุธีสุขสากลนะครับอดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบกนะครับท่านได้ร้องเอาไว้ก็ไพเราะน่าฟังครับนะให้ข้อคิดนะครับฟังเพลงธรรมะในช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบายงี้ก็รู้สึกสบายกายสบายใจนะครับก็ในนะครับก็ต่อไปก็ช่วงเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการของเรานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีคราวๆความเคลื่อนไหวนะครับของครูบาอาจารย์นะครับของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์อยู่พอสมควรนะครับนะก็ย้อนไปนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับนะวันที่26สิงหาคมนี่ก็ทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับได้ให้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการใช้ AIในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและจริยธรรมนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะก็ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับณห้องประชุมพระพรหมวชิรธีราจารย์ชั้น3อาคารสัจจานุรักษ์นะครับก็ในคราวนั้นก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดและก็มอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังสิตที่พิหกเหินนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับก็เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีนะครับนะแล้วก็ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลพรหมกุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมจร.วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยท่านดร.อมรรัตน์เดชนอกและก็คุณสิรินดาสายลุนนะครับร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและก็ถ่ายทอดทักษะการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะฮะในการสืบค้นวิเคราะห์เรียบเรียงและก็การอ้างอิงนะครับนะการทำการวิจัยการเขียนหนังสือตำราต่างๆนะครับเพื่อให้คณาจารย์สามารถนำ AI นะครับไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยการเขียนตำราแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็สอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางวิชาการยุคดิจิทัลนะครับนะก็เป็นโครงการที่ดีนะฝั่งนะเดี๋ยวนี้ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่ AI มันมาแรงนะเราเข้ายุค AI แล้วนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนนี้เราเข้ายุค IT เนาะยุค IT ยุค IT เดี๋ยวนี้มันเป็นยุค AI แล้วท่านฟังนะครับนะ AI นี่ก็จะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรานะครับนะในทุกๆส่วนเลยทีเดียวนะฮะก็ฉะนั้นก็ทางครูบาอาจารย์เองนะครับทางในด้านของการศึกษานี่ก็จะต้องนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะทั้งด้านวิชาการนะครับจะเป็นการทำวิจัยการเขียนบทความการ เขียนตำรับตำราหนังสืออะไรต่างๆนะครับก็ใช้ AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยช่วยได้เยอะเลยท่านผู้ฟังนะครับการใช้ AI นี่ AI ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเราเห็นว่าตัวนี้นะครับเข้า Facebook เข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะภาพบางทีนี่นะครับไปสวยกับงานมันหล่อนะครับคมๆชัดๆนี่นะครับเกินความจริงเนี่ยเป็น AI นั่นน่ะนะครับนะครับภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ AI มาทั้งนั้นน่ะนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับเราก็ต้องใช้มันอย่างมีสตินะครับนะมีสติในการใช้แ แล้วคนก็หลอกกันก็ใช้ AI หลอกกันนะครับนะพวกสแกมมงสแกมเมอร์แรงต่างเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นโทษของ AI มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะท่านฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะนะครับมีโทษมีคุณมันก็ต้องมีโทษตามมานะครับนะนะมันมีประโยชน์ก็มีคนจ้องหาผลประโยชน์จากมันในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเหมือนกันนะฮะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะมนุษย์ที่ดีกับมนุษย์ที่ไม่ดีนะนะครับนะครับก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่มาเป็นตัวเชื่อมก็คือจริยธรรมคุณธรรมนะครับทำให้เราอยู่ได้ในใช้สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมต่อประเทศชาติส่วนรวมนะครับนะก็ต้องมีจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะนะครับผมเองก็เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็มีวุฒิบัตรนะครับมีเกียรติบัตรมอบให้กับท่านที่ได้เข้าในการอบรมครั้งนี้นะครับนะนะครับอันนี้ก็คือข่าวแรกเนาะนะครับกิจกรรมแรกแล้วก็นะครับวันที่25เนาะเมื่อกี้ที่26นะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับวันที่25นี่วันที่25นี่ก็เวลา 13:00 นนะครับพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดาปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่3ทับ2569นะครับที่ห้องประชุมพระราชวรเมธีนะครับอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาวิเลยสงบุรีรัมย์นะครับตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยก็มีคณะกรรมการนะครับได้เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงนะครับซึ่งก็มีเรื่องมีราวนะครับมีระเบียบวาระการประชุมหลายเรื่องนะครับที่นำเข้าสู่ในการประชุมในครั้งนั้นนะครับ นะก็เป็นการบริหารนะครับเป็นเรื่องการบริหารนะฮะในหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับคือเป็นบอร์ดใหญ่ของวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับบอร์ดคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ก็จะมีคณะกรรมการจากหลายส่วนงานนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหน่วยราชการหน่วยราชการต่างๆก็เป็นกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยตำแหน่งนะในใบในคำสั่งแต่งตั้งนี้นะครับนะก็ฉะนั้นคณะกรรมการที่เข้าประชุมนี้ก็มีหลากหลายนะครับมาจากทุกส่วนงานนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดบริหารของวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับบ่อยๆนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับในปี2569เนี่ยนะครับก็มีเรื่องมีราวต่างๆที่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมนะครับก็เข้าบอร์ดที่ประชุมนะครับบอร์ดใหญ่นี้นะครับร่วมกันพิจารณาไตร่ตรองนะครับนะอนุมัติเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารนะครับวันที่25มีสิงหาคมที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับวันที่27นะครับ วันที่27นี่ก็พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดานะครับเรียนทำก้าประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับและก็ตำแหน่งหนึ่งท่านก็เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็พร้อมด้วยพระครูวิชัยมงคลคุณนะครับและก็บุคลากรของวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับได้ไปร่วมเททองหล่อรูปเหมือนนะครับอดีตพระเถราจารย์นะครับในโครงการวันบุรพาจารย์ประจำปี2569นะครับที่วิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบล นิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็ทางวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดเนี่ยท่านก็จัดโครงการวันบุรพาจารย์นะครับแล้วก็มีการเททองหล่อนะครับเททองหล่อรูปเหมือนนะอดีตพระเถราจารย์นะครับ ที่มีคุณอุปการต่อวิทยาลัยสงฆ์101นะครับทางท่านผู้บริหารนะครับของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับก็ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็นำโดยพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์พระครูวิชัยมงคลคุณนะครับแล้วก็บุคลากรบางส่วนนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมในพิธีนี้ด้วยนะครับนะอันนี้คือวันที่27นะนะครับแล้วก็นะครับในวันที่27เช่นเดียวกันนะครับเวลา 18:00 นเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับหลักสูตรปรับปรุง2569นะครับวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครั้งที่1ทับ2569นะครับนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่นะครับเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้นะครับผ่านระบบซูมนะครับซูมมิทติ้งนะนะครับเป็นออนไลน์นะครับซึ่งก็มีระเบียบวาระการประชุมนะครับหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับนะฮะก็ซึ่งตอนนี้นะครับหลายท่านก็สนใจนะครับสอบถามมานะครับสอบถามมาเรื่องของปโทนะครับครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ตามกำหนดการที่เราได้แจ้งให้ทราบนะครับเรื่อยมาบอกว่าเราจะเปิดทำการได้นะครับก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือจะรับนิสิตได้ก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับคือเทอมที่2ของปีการศึกษา2569นะครับช่วงนี้เนี่ยก็อย่างวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมนะครับคณะกรรมการนะครับที่ดำเนินการจัดการเปิดกระเรกสอนนี่แหละครับปโทนี่แหละนะครับครุศาสตร์มหาบัณฑิตการสาขาวิชาการสอนการบริหารการศึกษานี่แหละนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการดำเนินงานอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยก็พยายามนะครับพยายามที่จะให้ทันนะครับให้ทันเดือนพฤศจิกายนนะครับนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แจ้งความประสงค์เอาไว้มาเนี่ย35รูปคนแล้วนะครับที่แจ้งความประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรนี้นะครับนะได้กรอกรายชื่อมาแจ้งความประสงค์มาในเบื้องต้นนะครับก็ต้องนำเรียนว่าก็ใจร่มร่มนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คณะกรรมการนะครับที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรนี้กำลังดำเนินการนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับเพื่อให้ทันนะครับให้ทันนะครับตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคือเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงคืบหน้าอะไรไงหรือยังไงก็ตามนะครับก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเพจนะครับวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับก็ให้กดติดตามนะครับคอยเข้ามาดูนะครับเข้ามาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเพจก็แล้วกันนะครับก็จะลงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เรื่องของการบริหารนะครับ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะแล้วก็นะครับ คราวต่อมานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมเนี่ยนะครับ26ถึงวันที่28สิงหาคม3วันนะ26 7 28นะครับบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านพระอาจารย์พระมหากัมพลอัฏฐปาโลนะครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับเป็นท่านเป็นด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยนะฮะท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหากัมพลอัฏฐปาโลนะครับท่านพระอาจารย์พระด็อกเตอร์พระมหากิตติมศักดิ์ ธิระวชิโรอันท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาชัดชัยปัญญาวุฒโธปัญญาวัฒโนนะครับก็ท่านทั้งสามนี่เป็นอาจารย์ใหม่นะครับก็ไม่เชิงใหม่ที่เราก็ท่านมาได้พักหนึ่งแล้วแหละนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปโทนะครับนะปโทการบริหารการศึกษากับรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับก็ท่านได้รับนิมนต์ให้เป็นพระวิทยากรนะครับในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับระดับอนุบาลนะครับจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจำนวน487คนนะครับในโครงการคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเขตทางเขตการทางสงเคราะห์5นะหรือไตรคามสิทธาศีลสิทธิศีลนะครับนะอยู่ตรงนี้ตรงวัดธรรมธีรารามเนี่ยครับระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนะครับ2569นะก็จัดการอบรมที่ศาลานะครับศาลาวัดนะที่ศาลาการเปลี่ยนวัดธรรมธีรารามนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่แหละนะครับนะซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทั้ง3นี่ก็เท่าที่คุยกันก็คือจัดอบรมเด็กเป็นครั้งแรกนะครับนานๆทีท่านบอกนานๆทีนะปกติก็จะอบรมผู้ใหญ่มากกว่านะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับเป็นคณะวิทยากรจัดอบรมให้กับเด็กๆนะครับท่านก็บอกว่าโอเคนะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะฮะซึ่งการรับหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับให้การอบรมในโครงการต่างๆนะครับแก่หน่วยงานภายนอกนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับเป็นภาระหน้าที่ของครูบาอาจารย์อีกภาระหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับนอกจากสอนแล้วนอกจากนี่แล้วก็ต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับฉะนั้นนะฮะท่านครูบาอาจารย์หรือหน่วยงานภายนอกนะครับคุณครูโรงเรียนอบต.บจ.ต่างนะครับถ้ามีการอบรมนี่นักเรียนอบรมบุคลากรเนี่ยนะครับก็ติดต่อใช้บริการของคณะพระวิทยากรของเกษตรสงบุรีรัมย์ได้นะครับนะเราก็มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้จัดการอบรมได้นะครับก็ประสานมาทางเกษตรสงบุรีรัมย์ก่อนเราก็จะจัดคณะวิทยากรให้นะครับนะก็ท่านก็จะได้นำความรู้ไปให้กับนักเรียนให้กับบุคลากรส่วนงานของท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เป็นถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยนะครับนะอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะครับนะโรงเรียนใดนะครับหน่วยงานใดนะครับที่จัดการอบรมในโครงการต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งโครงการคุณธรรมจริยธรรมแบบนี้นะครับก็ประสานมาอยากจะได้คณะวิทยากรจากวิทยาลัยสงขลาก็เราก็ยินดีนะครับนะอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้นะครับหรือจะใช้ไม่มีสถานที่ของตัวเองก็มาใช้สถานที่ที่วิทยาลัยสงขลาได้นะครับเรามีห้องฝึกอบรมนะครับห้องประชุมใหญ่ก็บรรจุคนได้เป็นหลายร้อยเหมือนกันนะครับเรียกว่าเรามีทีมงานให้นะครับมีทีมงานวิทยากรให้มีสถานที่ให้อบรมได้นะครับก็ประสานมาได้นะครับนะที่วิทยาลัยสงขลาของเรานะครับนะแล้วก็นะครับ เมื่อวันที่ในซีกของคณะครุศาสตร์เนี่ยนะครับในซีกของคณะครุศาสตร์นี่เมื่อวันที่27นะครับ27นะคณะกรรมการนิเทศการสอนประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็นำโดยท่านพระครูสุนทรวีรบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับนะก็นำพาครูบาอาจารย์นะครับไปออกนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับซึ่งในวันที่7เนี่ยมี3ท่านนะครับมีพระอาวุธธรรมาวุฒโธนะครับที่โรงเรียนบ้านนาศรีนวลตำบลบุโพอำเภอลำปลายมาสนะครับพระอธิการภูสิทธิ์กิติทโรนะครับที่โรงเรียนวัดโกรกประดู่ตำบลโคกกลางลำปลายมาสนะครับแล้วก็พระอนุรักษ์อนุตโรนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยศาลานะครับ ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสก็เป็นพระนิสิตนะครับฝึกปฏิบัติการสอนนะเป็นครุศาสตร์นะครับนะฝึกปฏิบัติการสอนชั้นปีที่4นะครับนะก็ไปฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนดังที่กล่าวนะดังกล่าวมาให้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางนะครับโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางอำเภอประโคนชัยนะครับก็มีพระคุณเจ้าที่เป็นพระนิสิตนะครับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับก็คือพระณัฐพงศ์กิตติยาโนนะครับว่าฝึกปฏิบัติการสอนที่นั่นนะครับเมื่อวานนี้ก็ท่านก็นำพาคณะกรรมการนิเทศการสอนประจำวิทยาลัยสงขลาไปนิเทศไปดูไปเยี่ยมไปชมนะครับนะไปตรวจไปให้กำลังใจคณะนิสิตนะครับอันนี้ก็เป็นในซีกของคณะครุศาสตร์นะครับส่วนภาพต่างๆนะครับก็ไปดูได้นะครับนะที่เพจวิทยาลัยสงขลาแล้วก็เพจครุศาสตร์วิทยาลัยสงขลานะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานนี้เมื่อค่ำๆเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเลิกงานเลิกการแล้ววันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการคณาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทั้ง3สาขาวิชานะครับของวิทยาลัยสงขลานะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติในการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามที่ครุสภาประกาศนะครับเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ2567นะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting นะครับนะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัตินะครับรวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและก็ตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคตนะครับก็มีผู้แทนมีคุณครูบาอาจารย์จากสถาบันอารมศึกษาที่ผลิตครูนะครับ255แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับได้เข้าประชุมในเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สิ้นสุดนะครับก็หมดพอดีหมดเวลาด้วยนะครับนะเจอกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าครับวันนี้ก็ลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับผม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
9: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบาย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
10: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนายขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายศรีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหตักกล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬารีทาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโคบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.พบกับผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชรหมู่ที่12ตำบลชมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันนี้มีแขกรับเชิญมาเต็มห้องทรงเลยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยพิรักนะครับแนะนำตัวครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยอภิรักษ์แสงรันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับมาจัดรายการกับผู้ใหญ่พงษ์นันท์ที่สพท.วีรัมย์ในครั้งนี้นะครับวันนี้มีคุณครูคุณโกโอกับน้องไอโฟนมาร่วมด้วยนะครับวันนี
0: ้เรียนเชิญแนะนำตัวครับผม
2: สวัสดีครับผมนายสนธยาเนืองทองครับครูโอครับครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพครับ
0: ครับผมแล้วน้องไอโฟนแนะนำตัวครับ
1: แนะนำตัวลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนบัตรเด็กฟอนชื่อเล่นชื่อไอโฟนครับ
0: ครับผมก็เป็นเด็กที่ได้รับการแข่งขันการพับกระดาษนะครับแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนไปประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะได้มาเล่ากันฟังเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูข่าวสารจากทางกระทรวงมหาดไทยนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารจากส่วนกลางแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเพราะว่าในรายการก็จะมีข่าวในส่วนกลางนะครับเข้ามาด้วยเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการนำตัวผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีหรือบำบัดนะครับในตามกระบวนการ90วัน90 day นะครับป้องกันอันตรายแล้วก็ป้องกันในเรื่องยาเสพติดนะครับกวดขันสั่งการนะครับท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์สั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะครับในเรื่องของการเข้มงวดเน้นย้ำฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัตินำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาโดยตรวจสอบพฤติกรรมพฤติการผู้ที่เสพนะครับมีอาจมีอันตรายหรือว่าก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นมีพฤติกรรมเป็นอันธพาลก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีประวัติในการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวแล้วก็มีการตั้งด่านนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีการตั้งด่านในทุกที่ทางนางรองก็มีตั้งด่านใช่ไหมผู้ช่วย
1: ครับมีตั้งด่านอยู่ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้นะทุกอำเภอจะต้องมีการตั้งด่านกวดขันทุกตำบลเลยท
1: ุ
0: กตำบลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะต้องตั้งด่านในเรื่องกวดขันในเรื่องอาวุธปืนนะผู้ช่วยอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดตอนนี้รู้สึกว่าจะจับได้เยอะเลยตั้งแต่ตั้งด่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่ายาเสพติดนะครับได้มีการตรวจจับกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะเข้มงวดนะครับท่านอธิบดีท่านสั่งการมาให้ผู้ว่าทั้ง76จังหวัดดำเนินการแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กำชับ878อำเภอข้อประตูผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิ้นสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะต้องอุทธรณ์ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนแล้วเนี่ยขอปรับปรุงแก้ไขให้ได้ถึงวันที่20กันยายนเพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่31ตุลาคมเพราะฉะนั้นท่านที่อุทธรณ์ก็ปิดไปแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้อุทธรณ์หรือว่าไปยืนยันตัวตนนะครับก็ยืนยันตัวตนภายในวันที่31นะครับแล้วก็ประกาศผลวันที่31กันยายน2569เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของทางโครงการนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ของอำเภอนางรองก็มีนะครับบางคนเนี่ยเจ้าของแทบไม่รู้เรื่องไอ้ผมเป็นผู้ช่วยเพราะอยากให้น้องมันได้เนาะ
0: ครับ
1: เราก็ไปทำเรื่องให้ได้แต่ว่าเวลาไปยืนยันตัวตนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของแล้ว
0: ใช่
1: มันจะทำยังไงให้เราไปยังไงจริงๆต้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเนาะสวัสดิการของตัวเองนะครับเราก็อยากช่วยเหลือนะครับเห็นเพื่อนได้เขาก็จนจริงๆแหละแต่เขาไม่สนใจส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลเนาะเราเป็นผู้นำ
0: ใช่
1: อันนี้เสริมท่านผู้ใหญ่ครับ
0: ครับเพราะว่าคำสั่งทางอำเภอต้องผู้ใหญ่บ้านนะครับก
1: ็
0: จะสั่งการไปทางผู้ช่วยนี่แหละให้ช่วยดำเนินการในเรื่องของการยืนยันตัวตนบ้านไหนที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้ไปยืนยันโดยที่ไปที่ธนาคารก็ได้นะครับทั้ง5ธนาคารไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เอานำบัตรประชาชนไปแล้วก็ให้กรอกเอกสารต่างๆนะครับเพื่อยืนยัน
1: ก็ไม่ได้ยากครับ
0: ไม่ได้ยาก
1: ง่าย
0: เพียงแต่ว่าเขาจะสะดวกไปหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาก็คือไม่ยอมไปตรงนี้มันก็มาลงที่เราอีกมาลงที่เราอีกว่าเราต้องไปกำชับ
1: รอบนี้มีโอกาสนะครับอยากได้ทำให้ได้ 100% ครับไม่ใช่จะมีปัญหา
0: เห็นว่าบุรีรัมย์เหลือเป็นแสนนี
1: ่ก็ยังไงบางทีไปทำงานที่อื่นแล้วมายังไงได้เนี่ยผมมันก็ต้องมาครับเพราะว่าคุณต้องมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: คุณไม่ได้คุณก็อยากได้พออันนี้มาถึงรอบนี้แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: มันที่ควรอยากจะได้ใช่ไหมมันจะได้สิทธิ์ของคุณ
0: ครับผมแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาแจ้งข่าวมาในเรื่องของการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลมอมงามจิตบุรุษชัด ลงพื้นที่บ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชอาทิตย์ที่แล้วจริงๆผมจะเชิญผู้ใหญ่โอมาเหมือนกันแต่ท่านไม่สะดวกนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสหน้าเนื่องจากท่านหม่อมงานรางวัลนะครับของบ้านสนวนนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รางวัลเยอะมากเลยนะ
1: ครับครับครับ
0: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ชื่นชมเหมือนกันนะครับก็เคยมานะผู้ใหญ่โอก็เคยมาซึ่งนางขจีรัตน์เจนาคมประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงานจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสภาพหมู่บ้านตามความเป็นจริงศูนย์ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประจำปี2569เพื่อรับรางวัลหม่อมงานจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569ในการนี้ก็มีนายศรีธรรมรัตน์แก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับนำเสนอผลการดำเนินการและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มที่บ้านสนวนนอกก็ผ่านไปนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีนวัตกรรมที่เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะรถกระสวยอวกาศที่เป็นโดดเด่นที่เขาระดมทุนกัน 300,000 บาทซื้อมานะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของอำเภอห้วยราชนะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการแข่งขันวันนี้รู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าในการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมนะครับประจำปี2มันถึงวันที่4กันยายนถึงวันที่4กันยา31สิงหาถึงวันที่4กันยานะครับ5ชนิดกีฬาก็มีกีตาร์แบดมินตันเปตองว่ายน้ำโกบอลนะครับท่านที่สนใจจะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปชมกันได้นะครับตามตารางแข่งขันที่เราได้ลงในกราฟิกให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับก็สามารถชมนะครับแบดมินตันก็แข่งขันกันที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปตองก็แข่งที่สนามเปตองทางหลวงบุรีรัมย์นะครับโกบอลแข่งขันกันที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏขับรถเข้ามาเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังลั่นอยู่นะ
1: ครับครับผมได้ยินอยู่ครับ
0: ครับผมพร้อมเปิดตัวมาสคอตประจำการแข่งขันน้องพลังใจนะครับเพื่อสร้างความจดจำและสอนอัตลักษณ์ให้จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนว่ายน้ำนะแข่งขันที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์นะครับก็ไปถ้าท่านใดที่ดูแข่งขันว่ายน้ำก็ไปดูได้ที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์นะครับตามตารางนะครับที่กำหนดไว้ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลจากภาครัฐสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องนำข่าวสารจากภาครัฐไปเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดยิ่งไม่ใช่สื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องนำข่าวสารต่างๆไปแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะการเปิดหอกระจายข่าวผู้ช่วยเปิดประจำใช่ไหม
1: ใช่เปิดประจำ
0: เพราะว่าทางสวทก็มีข่าวสารบ้านเมืองให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับจะได้รับรู้ข่าวสารบ้านไหนไม่มีข่าวสารบ้านนั้นไม่มีการพัฒนาครับบอก
1: ผมจะฟังทุกวันถ้าไม่อยู่บ้านผมก็จะเปิดโทรศัพท์ฟัง
0: เ
1: ราต้องฟังทุกวันเพราะว่ามันมีประโยชน์กับมีประโยชน์กับพี่น้องชุมชนจริงๆพอดีบางทีเราประกาศหัวใจข่าวพี่น้องก็บอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ยินผมจะลงสวทวีรัมมันจะฟังชัดนะครับแล้วก็ไปทั่ว
0: เลยเราประกาศทีเดียวได้ทุกที่พ
1: ื้
0: นที
1: ่ใช่ใช่ครับ
0: ดีกว่าที่เราจะคอยไปประกาศแต่ละครั้งแต่ละบ้านนะก็แล้วก็เมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเหมือนกันก็พมจ.บุรีรัมย์หลังจากที่เราประชุมรับนโยบายจากรองผู้ว่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วทางพมจ.เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้อง3พี่น้องที่พ่อถูกจำคุกเด็กต้องใช้ชีวิตกันเอง3คนนะผู้ช่วยอยู่กันเอง3คนพี่ชายเป็นพี่คนโตเนี่ยต้องหาเลี้ยงน้องน้อง2คนก็ล่าสุดเนี่ยน้องวัย11ปีกับ9ปีเนี่ยได้รับการดูแลของบ้านพักเด็กส่วนพี่ชายวัย13ปีก็มอบให้ญาติดูแลชั่วคราวเพราะว่าไม่มีใครดูแลบ้านเขาสุดโทรมมากเลยนะครับถ้าดูตามภาพบ้านจะสุดโทรมน่าเห็นใจนะครับในเรื่องของถามว่าผู้นำชุมชนรู้ไหมก็รู้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะคือผู้นำเนาะเราก็ต้องดูแลตนเองด้วยแต่ว่าสิ่งไหนที่พอจะดูแลได้เราก็ดูแลในส่วนหนึ่งแต่ก็คงไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าบ้านก็สุดโทรมอาหารจะให้กินตลอดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องหาทางที่จะช่วยพมจ.ก็เลยลงไปช่วย ความคืบหน้ากรณี3พี่น้องในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสะแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวเจนจิราเจริญรัมย์อายุ23ปีป้าของเด็กได้โพสต์เรื่องราวและภาพสภาพความเป็นอยู่ของเด็กทั้ง3คนให้กับสังคมได้รับรู้หลังพ่อถูกจำคุกในคดีลักทรัพย์ทำให้เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่กันเองตามท่ามกลางความเป็นอยู่ที่ลำบากเด็กทั้ง3คนได้แก่เด็กน้องวันชัยน้องวานะครับแล้วก็น้องน้ำหวานนะครับแล้วก็ในการนี้ก็พบว่าในบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีห้องน้ำ ใช้งานไม่ได้เด็กต้องช่วยเหลือคนเองโดยเฉพาะน้องวาพี่ชายคนโตเนี่ยต้องก่อไฟหุงข้าวหารับจ้างเลี้ยงน้องๆนะครับก็ได้รับความลำบากนะครับผมบจ.ก็ลงไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ก็คือในหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยให้บอกผู้นำนะครับให้บอกผู้นำเพื่อแจ้งคมจ.เพื่อที่เขาจะได้ลงไปช่วยเหลือในส่วนต่างๆนะครับก็อาจจะได้ลงทุนบ้างหรือว่าหาผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือบ้างนะครับในกรณีของครอบครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้ครับผมมีผู้ใหญ่ปูสุรศักดิ์ฝากข่าวมานะครับขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่และร่วมฉลองอายุวัฒนมงคลขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระศิวลีพระอุปคุตและพระสังฆจายพระสังฆจายนะครับพระอรหันต์แห่งโชคลาภและครอบความอุดมสมบูรณ์พร้อมร่วมบุญครบรอบอายุวัฒนะหลวงพ่อทวีท้าววรธรรมโมวัดหนองใหญ่ตำบลสะแกพวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดการพิธีก็วันที่6ถึง7กันยายนที่จะถึงเนี้ยนะครับเชิญร่วมเดินสายบุญตามกำลังศรัทธาจะภาพสร้างพระนะครับแล้วก็ร่วมบุญกองละ 1,000 บาทสามารถแจ้งชื่อนามสกุลเพื่อจารึกหรือแจ้งความประสงค์ได้เจ้าภาพโรงทานก็แจ้งนะครับชื่อนามสกุลหรือว่าเจ้าภาพโรงทานได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.เลขที่บัญชี02-22-024-521-288นะครับชื่อบัญชีวัดหนองใหญ่หรือว่าจะโทรถามนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่063-380-6236หรือ081-660-3266นะครับพระอธิการทวีถาวรธรรมโมเจ้าวาดวัดหนองใหญ่นะครับผู้ใหญ่ปูสุรศักดิ์วิวาสุขเป็นผู้ประสานงานนะครับมาให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็วันที่5กันยายนนี้ก็จะมีเพลสัญจรที่วัดหนองใหญ่ด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมเพลสัญจรนำโดยท่านกำนันสมชายชัยชนะกำนันตำบลสะแกโพรงครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราเลยล่ะเป็นยังไงครับน้องไอโฟนตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นไหมลูก
0: เป็นยังไงน้องไอโฟนไปแข่งระดับประเทศก่อนไหมหรือว่าไปแข่งระดับภาคก่อนอาจารย์แข่งภาคก่อนไปแข่งที่ไหนอาจารย
2: ์ไปคัดที่จันทบุรีคร
0: ับ อ๋อไปคัดที่จันทบุรี
2: ใช่ครับ
0: ไปจันทบุรีนี่ไปแข่งกี่ทีมทั้งหมด
2: เยอะมากครับ
0: เพรา
2: ะว่าแต่โรงเรียนก็ส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันหลายจังหวัดก็ไปร่วมที่นั่น
0: ไปร่วมที่นั่นแล้วตอนจันทบุรีนี่เนี่ยเขาคัดเหลือกี่ทีม
2: คัดเหลือ5คนครับเพื่อที่จะเอา5คนไปรอบรองชนะเลิศที่ Impact คร
0: ับ อ๋อก็คือแล้วเขาจะแบ่งโซนไหมระหว่างเราคัดที่จันทบุรีกับทางโซนอื่นเขาก็มีที่อื่น
2: ใช่ครับมีทั่วประเทศเลยครับ
0: ทั่วประเทศ
2: แต่ละภาคก็จะมี2สนาม
0: อ๋อแบ่งเป็นภาค4ภาคอย่างนี้ใช่
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คัดเอา5คน
2: สนามละ5คน
0: สนาม5คนแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศ
2: ใช่ครับ
0: ไปแข่งที่ Impact Arenaครับแข่งเมื่อวันที
2: ่23ครับ
0: 23สิงหาคมเนาะก็เงินรางวัลทั้งหมดก็รางวัลที่1ก็ 5,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แล้วก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วการแข่งแต่ละครั้งนี้มีปัญหาอะไรไหมอาจารย
2: ์ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาด้านการฝึกซ้
0: อม
2: ครับเพราะว่าทางเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับไม่มีสนามฝึกซ้อมปกติเราไปแข่งจะเป็นสนามปิดครับเพื่อไม่ให้ลมเข้าที่โรงเรียนเรามันไม่
0: ม
2: ีเราก็ต้องซ้อมกลางสนามแล้วก็จะมีปัญหาด้านลมครับเพราะว่ามันจะปรับยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเจอลมเจออะไรหลายๆอย่าง
0: ครับผมก็แนะนำนิดนึงนะครับเนาะว่าน้องร้องเรียนอยู่โรงเรียนอะไรนะ
3: โรงเรียนบ้านทุ่งเผ
0: ือ
3: คร
0: ับ ตำบลอะไร
3: ตำบลชุมแสง
0: บนชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอายุเท่าไหร่ตอนนี
3: ้11แล้วคร
0: ับอ๋อเข้า11ปีแล้วนะครับอยู่บ้านไหนครับ
3: ป
0: .5 ครับตอนไปแข่งนี่ตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นคร
0: ับ ครับแล้วเวลาเราไปแข่งกับเพื่อนเนี่ยเราเห็นเพื่อนแข่งนะเป็นยังไงบ้างคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ารอบไหม
3: มีครับ
0: คิดว่ามีเลยมั่นใจเลยอาจารย์เวลาอาจารย์สอนเนี่ยเวลาจะเอาไปแข่งนี่เราคัดตัวยังไงที่โรงเรียน
2: ก็เริ่มจากการพับเลยครับ
0: เนื่องจากว่าใครพับได
2: ้ใช่ครับเพราะว่าแบบแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันแต่โรงเรียนก็จะพับแตกต่างกันออกไปครับ
0: อ
2: ันนี้พอพับก็จะมีการเทคนิคการปรับเครื่องบินครับว่าต้องทำยังไงให้อยู่ในอากาศได้นานที่สุด
0: ครับเพราะตอนสมัยเด็กๆผมก็เคยพับเล่นอยู่แต่ขึ้นไปแป๊บเดียวมัน
1: หัวทิ่ม
0: ก็คือเขาจะเอาคนที่มีเวลานานที่สุดใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะพับวิธีไหนใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าต้องห้ามตัดห้ามแปะ
0: อ๋อกระดาษทั้งแผ่นเนี่ย
2: กระดาษทั้งแผ่น
0: กระดาษทั้งแผ่นนี่
2: จะเป็นเครื่อง A4 ครับจะเป็น A5 เครื่อง
0: A4 อ๋อเครื่อง A4
2: ครับ
0: มาอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วคุณก็พับให้ได้
2: ใช่ครับพับแบบไหนก็ได้แต่ว่าห้ามตัด
0: ห้ามตัดห้ามแต่งห้ามอะไรเด็ดขาดเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ
2: พุ่ง
0: ลัน
2: จะเป็นการเทสเครื่องบินก่อนจะโยนขึ้นบนอากาศแล้วก็จะมีการเทสเครื่องบินว่าเครื่องบินพร้อมที่จะขึ้นหรือยัง
0: เทสนี่คือไม่ได้ให้มันอยู่นานก็ให้มันแค่ลอยเฉย
2: ใช่
0: เสร็จแล้วเขากำหนดไหมว่าจะต้องแข่งพร้อมกันหรือแข่งทีละคน
2: แข่งทีละคนคร
0: ับ แข่งทีละคน
2: ใช่ครับก็จะมีกรรมการจับเวลาครับแล้วก็เดินไปหากรรมการแล้วก็ลอนเทสหนึ่งครั้งก่อนที่จะโยนขึ้นคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใช้ความสามารถส่วนตัวสูง
2: สูงมาก
0: ทักษะส่วนตัวว่าเราอาจารย์เรามีวิธีไหมว่าเราจะต้องพับยังไงให้มันได้อยู่นานที่สุด
2: ก็จะเป็นเทคนิคการอะไรนะการแต่งเครื่องบินนี่แหละครับเพราะว่าต้องเอาท้ายขึ้นขนาดลำต้องเท่านี
0: ้
2: ห้ามใหญ่เกินไป

0: ไม่ไปชนเนาะ
1: ใช่ครับก็ถือก็แต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันเหมือนที่บอกแต่ว่าน้องสามารถทำได้ทุกอย่าง
0: แล้วเขาแข่งกี่ครั้งแล้วครับ
1: ปีนี้เป็นปีที่3ครับ
0: ปีนี้ปีที่3
1: ใช่ให้ไปแข่งตั้งแต่ป
0: .3อ๋อน้องไอโฟนไปแข่งตั้งแต่ป.3
1: ใช่ครับ
0: แล้วครั้งแรกนี่เป็นยังไง
1: ครั้งแรกยังไม่ผ่านตอนนั้นยังเด็กอยู่ครั้งแรกด้วยตอนนั้นไปแข่งที่สนามขอนแก่นครับเป็นภาคอีสาน
0: ไม่มีอะไรติดมาเลย
1: ยังไม่มีรางวัลติดครับผม
0: แล้วครั้งที่2ล่ะ
1: ครั้งที่2ก็เปลี่ยนสนามไปแข่งที่จันทบุรีครับครั้งที่2ก็ได้ผ่านรอบคัดเลือกไปแข่งรอบประเทศนะเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ยังไม่มีรางวัลติดมือมา
0: ไม่มีติดมือ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็พอครั้งที่3น้องก็มีประสบการณ์นะครับพร้อมกับการปรับเครื่องบินมีสมาธิมากขึ้น
0: ครับ
1: น้องก็สามารถทำได้จนถึงรอบชิงแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาคร
0: ับ แล้วมีเพื่อนๆไปร่วมแข่งด้วยไหมในโรงเรียน
1: มีครับ
0: มี
1: ตอนสนามจันทร์ก็คัดเลือกเด็กไป4คน
0: อ๋อไป4คน
1: ใช่ครับแต่ว่าน้องผ่านคนเดียว
0: น้องผ่านคนเดียว
1: ใช่ครับแล้วสนามนั้นน้องก็ผ่านเป็นคนสุดท้ายลำดับที่5พอดีนะครับก็เฉียดชิวเฉียงกับเซียววิ
0: ได้ที่เข้าไปเนี่ยถูกต้องไหมครับว่า 13.99 ถูกไหม 13.99 วินาที
1: รอบคัดเลือก13เท่าไหร่ผมก็จำเซียววีไม่ได้ข้างหลังเพราะว่ามันเฉียดเฉียวนิดเดียวใช่ครับ
0: ต้องคือมันไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิเนาะเกี่ยวกับฝีมือล้วนๆเลย
2: สุดท้ายด้วยผู้ใหญ
0: ่ฮะอะไร
2: คนสุดท้ายเลยนะประกาศคนสุดท้ายนะ
1: เพราะว่าเขาจะเรียงลำดับที่1ที่2 3จนถึงคนสุดท้ายมีชื่อเรา
0: แล้วไอ้รอบที่2เนี่ยก็ไม่ได้เวลาเนี่ยระดับประเทศนี่ไม่ได้เลย
1: รอบที่2เวลาระดับประเทศไม่ผ่านเขาระดับประเทศเราเขาจะคัดทั่วประเทศไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปรอบรองชนะเลิศแล้วก็จะเอาลำดับที่1ถึง6ไปรอบชิงนะครับพอเข้ารอบชิงการแข่งก็จะไม่เหมือนปกตินะครับเขาก็จะมีแบบบังคับกับแบบอิสระที่เราพับปกตินะครับแล้วก็เอาเวลามารวมกันหารกันใครได้เยอะที่สุดก็จะเป็นแชมป์
0: แล้วไอการแข่งรอบชิงเนี่ยเขาใช้กี่ครั้งครับอาจารย
1: ์จะโยน4ครั้ง
0: โยน4ครั้ง
1: จะโยน4ครั้งจะเอาเวลาที่ดีที่สุด
0: เพราะต้องใช้ถึง4แบบเลยคือ
1: เป็นแบบเดียวครับแต่ว่าโยน4ครั้ง
0: อ๋อแบบเดียวโยน4ครั้งไอเครื่องบินลำเดียวกันนี่แหละ
1: ลำเดียวครับ
0: ลำเดียวกันแต่ว่าโยน4ครั้ง
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาเวลาไปสะสมแล้วก็ใครได้มากที่สุด
1: ใช่ครับใครได้มากที่สุดก็จะเป็นแชมป์ไป
0: หนักใจไหมนุ๊กหนักใจแล้วในที่จะเป้าหมายที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมจากที่เราจะต้องพัฒนาขึ้น
1: ตอนนี้ก็จะเป็นความสูงระดับความสูงที่โยนขึ้นไปตอนนี้น้องยังแบบโยนไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะไปปรับเรื่องแรงนะครับว่าโยนให้สูงขึ้นเพราะว่าการปรับเครื่องบินน้องทำได้แล้วนะครับเหลือแค่โยนให้สูงขึ้นกว่าเดิมถ้าส
0: ู
1: งก็ระยะเวลาก็น่าจะนานกว่าเดิมคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วตอนนี้มันเป็นฐานที่โล่งเนี่ยตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงแผนไหมว่าเราต้องไปปรับซ้อมที่ไหนยังไง
1: ตอนนี้เราก็โยนกลางสนามบ้างแต่ถ้าฝนตกเราก็จะไปซ้อมในอาคารในห้องประชุมครับก็จะเป็นการพับสัดส่วนมากช่วงนี้ครับเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจฝนตกทุกวันเลย
0: เพราะว่าฝนตกแล้วก็จะมีพวกลมเข้ามาด้วย
1: ใช่ครับทั้งลมทั้งฝน
0: เอ๊ะแต่ที่นางรองไม่มีห้องประชุมที่มันทึบหรือผู้ช่วย
2: มีหอประชุมของอำเภอลำรองอ่ะสร้างเสร็จ
0: ก
2: ็จะต้องลอง
0: ประธานท่านนายดูว่าขอไปซ้อมที่นั่นได้ไหมในสภาพที่ไม่มีลมเนี่ยเราจะมีโอกาสเหมือนกับเขาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มาพื้นที่ลมเนี่ยบางทีเราทดสอบแล้วเนี่ยมันก็จะเจอแรงต้านเจอลมมั่งเจอแรงต้านมั่งเนี่ยทำให้โอกาสที่มันจะเปลี่ยนพลิกผันได้เยอะ
2: คร
0: ับ แล้วการเดินทางเนี่ยมีกำหนดไหมอาจารย์ว่าจะไปเมื่อไหร
1: ่ตอนแข่งเสร็จก็ถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเดินทางไปแข่งเดือนมีนา
0: เขามีนาปีหน้า
1: ใช่ครับเดือนมีนาปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็รอสมาคมติดต่อมานะครับว่าต้องทำอะไรบ้าง
0: ไปครั้งนี้จะไปกี่คนครับ
1: ก็จะมีรุ่นพี่หนึ่งคนนะครับที่ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นไปด้วยกัน
0: เขาไปแข่งหรือว่าไปเป็นพี่เลี้ยง
1: ไปแข่งครับ
0: เพรา
1: ะว่าตอนไปแข่งจะมี2รุ่นรุ่น12ปีกับทั่วไป
0: รุ่นพี่หมายถึงว่าต่างโรงเรียนใช่
1: ต่างโรงเรียนใช่
0: ต่างเลยที่เขาได้แชมป์
1: ได้แชมป์
0: เข ็จะไปเหมือนกัน

0: ก็จะไปเหมือนกัน
1: แล้วทีมติดตามมีไหม
0: ทีมติดตามถ้าไปด้วยต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
0: ใช่ครับแต่ว่าของเด็กจะฟรีทุกอย่างสมาคมออกให้ทั้งหมดเลยครับ
1: ค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พัก
0: ใช่ครับ
1: สมาคมก็จะออกให้หมด
0: ใช่ครับ
1: ยกเว้นว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ติดตาม
0: ใช่ครับ
1: กำหนดไหมว่าตอนนี้เราจะมีผู้ติดตามไปกี่คน
0: ทางสมาคมให้1คนต่อ1ที
1: ่ติดตามได้แค่1คน
0: ใช่ครับ
1: ขอให้เป็นต้องเป็นอาจารย
0: ์หวังว่าครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ครับ
1: แล้วอาจารย์มีปัญหาไหมในเรื่องนี้ละถ้าเราจะติดตามไปเนี่ยอาจารย์มีปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายไหม
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายตัวเองอยู่ด้วยถ้าไปก
1: ็ไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบิน
0: ใช่ครับค่าเครื่องบินค่าที่พัก
1: ที่พักเราต้องจ่ายเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรามีผู้สนับสนุนไหมตอนนี้
0: ก็ยังหาผู้ใหญ่ใจดีอยู่ครับ
1: ครับผมก็ต้องฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดบุรีรัมย์เนาะว่าท่านใดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหรือว่าท่านนายอำเภอถ้าเห็นความสำคัญของน้องๆนะครับถ้าจะปล่อยไปคนเดียวไม่มีผู้ควบคุมไปเนี่ยโอกาสที่เราจะทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์เรามันก็ยากเนาะอาจารย
0: ์ใช่คร
1: ับ ทีนี้ก็เลยหรือว่าท่านข้างบดีในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านไหนนะครับห้างร้านต่างๆที่อยากจะสนับสนุนเด็กคนนี้นะครับให้ไปโลดแล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับเหมือนชื่อเสียงเหมือนกับน้องเนเน่น้องเนเน่ก็ได้รับผู้ใหญ่ใจดีค่อยช่วยสนับสนุนให้ในเรื่องของค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆในครอบครัวเพราะว่าครอบครัวก็ต้องมีผู้ติดตามนะมือผู้ติดตามไปด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยทางน้องไอโฟนเนาะน้องไอโฟนเนี่ยถ้าจะให้ครอบครัวไปติดตามก็คงจะลำบากเนาะนะเพราะว่าในเรื่องของค่าที่พักค่าใช้จ่ายค่าเดินทางก็คงจะต้องเป็นครูผู้ฝึกสอนนี่แหละแต่ต้องติดตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูผู้ฝึกสอนก็ด้วยกำลังคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูประจำการหรือว่า
0: ใช่ครับครูประจำการ
1: ครูประจำการนะครับแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ด้านทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็อยากขอความอนุเคราะห์เนาะ
0: ครับผม
1: จากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะช่วยสนับสนุนถ้าเห็นความสำคัญของน้องๆแล้วก็ช่วยส่งเสริมของผู้ติดตามนะครับทางอาจารย์มีช่องทางในติดต่อไหมเผื่อเขาอยากจะเอาประสานสอบถามรายละเอียดกับคุณครู
0: ครับผมช่องทางการติดต่อก็เป็นเพจ Facebook โรงเรียนนะครับเป็นเพจชื่อว่าโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอนางรองครับก็ถ้าอยากสนับสนุนก็ติดต่อไปทางเพจได้เลยครับผม
1: ครับติดต่อทางเพจเลยหรือแล้วถ้าตรงล่ะ
2: อาจารย
0: ์เบอร์พออเป็นเบอร์ผมเลยก็ได้คร
1: ับ เบอร์อาจารย์เลยก็ได้นะ
0: ครับเบอร์โทร088ครับ
1: 0866088-07-66-359
0: ครับ
1: 359นะครับเบอร์โทรนะครับ0880766359
0: ครับผม
1: ครับคุณครูสนธยาเนินทองนะครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะร่วมกำลังไม่ต้องมากก็ได
0: ้
1: เล็กๆน้อยๆก็หลายๆคนช่วยกันมันก็จะมีพลังขึ้นมาเองนะครับ คนละนิดคนละหน่อยอยากจะเป็นปัจจัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าเดินทางต่างๆช่วยคุณครูนะครับเพราะคุณครูก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กไปถึงฝั่งฝันด้วยนะครับก็อยากจะที่มาวันนี้ก็คือขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะเพื่อเป็นชื่อเสียงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นชื่อเสียงเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จริงเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันระดับประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีกี่ประเทศนะครับที่จะร่วมแข่งขันในระดับประเทศอาจารย
0: ์น่าจะประมาณ 4-5 ประเทศผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันคร
1: ับ คือรายละเอียดเรายังไม่ทราบว่ากี่ประเทศแต่ผมก็ว่าน่าจะมีหลายประเทศนะที่จะเข้าร่วมแข่งขันเพราะว่าแต่ละประเทศก็ประมาณ2คนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้น้องไอโฟนยังฝึกอยู่ไหม
0: ตอนนี้ฝึกยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่กลับมาอยากฝึกทุกวัน
1: แต่ฝึกทุกวัน
0: ใช่ครับขอฝึกตลอด
1: ตอนนี้ทำเวลาดีขึ้นไหม
0: ตอนนี้เวลาไม่ได้จับเลยครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจใช่คร
1: ับ มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกซ้อมเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งอาจารย์ต้องพยายามที่จะทำเวลาเปรียบเทียบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทำเปรียบเทียบทำเวลาให้มันได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดแต่ละครั้งถ้าเราพยายามฝึกฝนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มความช่ำชองเพิ่มทักษะให้เรามากขึ้นในการที่จะพัฒนาตนเองเดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์นิดนึงนะครับเดี๋ยว ผู้ฟังน้อยใจ ครับก็บางท่านอาจจะลั่นไปแล้วก็มีนะครับมีผู้ใหญ่สมหมายจันทร์พลแสนจากคูเมืองคุณมงคลด่วนทับรำท่านสทผู้ใหญ่ฉลาดชาลีภาพนะครับคุณพี่บุญเรียนที่รักจากเมืองแฝกสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่แวะทักทายผู้ช่วยด้วยนะคะนะครับสวัสดีผู้ใหญ่ฉลาดครับผม
2: คร
1: ับผมคุณลำดวนอุตปาจากคูเมืองพี่บรรเทาสำรานใจสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่สวัสดีหนุ่มน้อยทั้งสองด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ สวัสดีตอนใกล้เที่ยงนะครับก็คุณบรรณาเข้าสีผู้ใหญ่บรรณาเข้าสีนะครับจากพระพาชัยผู้ใหญ่ชาลีฉลาดผู้ใหญ่ฉลาดชาลีภาบอกว่าสุดยอดมากเลยครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับผู้ใหญ่สมพรดารินรำจากคูเมืองตูมใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่สากลกะรำนะครับกำลังรับชมอยู่ผู้ใหญ่สำเนียงเกียรติสงจากคูเมืองบ้านแพสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เอาข่าวดีๆมาบอกขอฟังเพลงด้วยนะคะฮักจนบ่อฮู้สี่ฮักจังไดของไผ่พงศธรนะครับแล้วก็ของพี่บรรเทาสำรานใจขอเพลงอะไรมานะช่างเตะ
3: สิ่งที่แม่ให้มา
1: สิ่งที่แม่ให้มางั้นเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงสักสองเพลงเนาะสักสองเพลงของผู้ใหญ่สำเนียงแล้วก็พี่บรรเทาสำรานใจขอมาเดี๋ยวพี่บรรเทาสำรานใจจะงอนเนาะแฟนคลับประจำของผมครับผมขอบคุณครับฟังสองเพลงครับ

0: ครับก็ผ่านไปครับบทเพลงเพราะๆจากท่านผู้ฟังแนะนำมาเพลงล่าสุดนะครับฮักเจ้าจนโมโหว่าสิฮักจังได้ผู้ใหญ่จำเนียงเฉียดไทยสงแนะนำมาแล้วก็เพลงของพี่บรรเทาสำราญใจนะครับนอสองบทเพลงผ่านไปเพราะๆมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับทาง 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ทุกทุกคนอ่ะเรากลับมาต่อกันนะครับในเรื่องของน้องไอโฟนที่จะไปประกวดผู้ช่วยอภิรักษ์ช่วยเล่าให้ฟังนะครับที่ไปที่มาของเรื่องนี้เป็นยังไงมั้ง
1: ครับก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งนะครับคือจริงๆน้องไอโฟนได้แชมป์มาเมื่อวันที่23นะครับผมก็เห็นใน Facebookทุกคนก็ชื่นชมว่าเด็กปั้นตุ้งโพนะครับทำชื่อเสียงให้โรงเรียนปั้นตุ้งโพแล้วก็อำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผอ.เมตตาประสงค์ทรัพย์และคณะครูโรงเรียนตุ้งโพและคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนายกพอดีท่านผอ.เรียกประชุมนะครับวันนั้นผมก็ไปหนึ่งในที่ประชุมเพราะว่าผมเป็นศิษย์เก่าแล้วก็บ้านผมอยู่ติดโรงเรียน อยู่หลังโรงเรียนเลยนะครับผมมีความผูกพันมีงานอะไรผมจะไปช่วยตลอดนะครับบางท่านจะว่าเรานิ่งนอนใจเพราะว่าคืองบประมาณนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันมีของกระทรวงศึกษาทำไมไม่เบิกนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันนี้เป็นของสมาคมสมาคมอะไรนะขุดโค
2: สมาคมเครื่องบินกระดาษ
1: บินกระดาษเปล่านะครับเพราะคือแต่ละท่านมองเห็นแล้วแหละว่าถ้าน้องไปคนเดียวนะครับมันมีผลตั้งแต่ณวันที่มาถึงนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าคุณครูโอไม่ได้ไปด้วยเนี่ยนะครับกลัวน้องก็จะถอดใจส่วนหนึ่งนะครับแล้วเด็กอายุ10ย่างเข้า11เนี่ยนะครับไปต่างประเทศไปกับสมาคมนะครับไม่ต้องคิดแทนเด็กอย่างพวกผมเนี่ยไปกับคนที่ไม่รู้จักมันก็รู้สึกว่าแล้วเราไปท้าทายคือการแข่งขันเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะครับเราก็อยากส่งเสริมก็เรียกประชุมคุยกันปรึกษาหารือกันนะครับได้ข้อสรุปผมว่าคอนเนคชั่นผมจะหาส่วนของผมแต่พวกผู้นำครับวันนั้นท่านนายกก็รวบรวมมาให้ท่านคิดว่าจะนำมามอบเลยนะครับท่านก็มีส่วนหนึ่งครับทีมกำนันอ้อยนะครับอัศราวุธเกียรติพักแว่นนะครับท่านดูแลอยู่ทั้งหมดทุ่มแสงแล้วก็ท่านนายกมันตำรวจตีวิเชียรลุงกระโทกนะครับท่านเป็นนายกที่ทีมงานเข้มแข็งนะครับท่านมาร่วมประชุมด้วยแล้วก็ท่านผอ.ครูโรงเรียนส่วนหนึ่งกับคณะครูก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแต่ว่างบประมาณ 50,000 บางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเราก็กลัวว่าเงินทั้งหมดจะส่งให้คุณครูไปมันจะไม่พอนะครับผมเองในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตุงโพนะครับผมก็เลยเสนอว่าผมจะลงเฟซบุ๊กแล้วก็ขอรวบรวมให้ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตุงโพเนี่ยช่วยสนับสนุนมากน้อยไม่เป็นไรนะครับมากน้อยไม่เป็นไรแต่ส่วนงานหัวหน้าส่วนหรือหน่วยงานราชการนะครับท่านผอ.ก็ท่านว่าจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับตอนนี้มีมาบริจาคมาสนับสนุนแล้วนะครับเพื่อนผมก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับเสียเต้ลาซานเนี่ยก็ช่วยมานะครับแล้วก็มีชานดีไซน์ที่ช่วยหาคอนเนคชั่นตอนนี้เริ่มมีกำลังใจเนาะไอโฟนเนาะ ไอโฟนยิ้มได้นะครับเมื่อวานก็ไปมอบนะครับผมเองก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนข่าวไปทำให้แต่ยังไม่เห็นว่ามีคนไปให้กำลังใจน้องกับคณะครูนะครับมันก็เลยดูแบบมันจะเป็นสุญญากาศนะครับผมเองก็ช่วยเหลือนะครับของโรงเรียนตุ้งโพมาตลอดมาก่อนนะครับโรงเรียนตุ้งโพเนี่ยก่อสร้างมาก็ประมาณ90กว่าปีนะครับค่อนข้างนานแล้วสิทธิ์แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะครับไปทำงานราชการดีๆเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนที่ดึงนะครับมีโอกาสดึงมาปลุกกระแสเข้ามานะครับผมเองก็ขอเป็นตัวแทนกันแล้วกันนะครับน้องๆทุกคนพี่ทำเลยผมช่วยเต็มที่อันนี้เราก็ได้กำลังใจส่วนหนึ่งนะครับเพื่อช่วยคุณครูและท่านผอ.ให้เบาภาระนิดนึงนะคร
0: ับ ก็คือท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้องก็ติดต่อมาได้ที่คุณครูโอนะ
2: ครับผม
0: คุณครูสนธยาเนินทองโรงเรียนบ้านทุ่งโพตำบล
1: ชุม
0: แสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากทางโรงเรียนทำหนังสือถึงสมาคมด้วยเด
2: ้
0: อเพื่อจะได้ขอความรับข้อจากทางสมาคม ได้นิดหน่อย ก็ยังดีนะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ห้องประชุมของสมาคมเขาจะประชุมกันทุกวันที่20
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะได้มีส่วนเล็กๆน้อยๆทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาช่วยเหลือซึ่งผมกับท่าน กำนันอ้อยก็สนิทสนมกันดีนะครับรู้แต่ท่านอยู่ก็ฝากท่านกำนันก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมนะครับทางตำบลชุมแสงที่มีเพชรเม็ดงามนะครับมาประดับในตำบลในจังหวัดเรา
1: อีกส่วนหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านผอ.ด้วยวันนั้นท่านไปวัฒนธรรมจังหวัดไปที่เสาหินบาดซ้อไปกับน้องตายนี่เจอพอดีเลยท่านผอ.ครับพอดีมีเรื่องอยากให้ผอ.ประชาสัมพันธ์นะครับก็พอเช้าขึ้นมาท่านก็ขอรายละเอียดตึ๊ดๆๆเร็วมากนะครับผอ.คนรอนะครับโซเชียลแกเยอะนะครับหลังจากนั้นมาก็เห็นใน Facebook 400 500ก็ขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับผอ.
0: ก็ถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดก็อย่าลืมตัวไปที่ทางโรงเรียนก็ได้นะครับหรือทางคุณครูโอก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือน้องๆนะครับน้องไอโฟนนะครับในการแข่งขันซึ่งก็ยังมีเวลาอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยังมีเวลาย
0: ังเวลาเตรียมตัวอยู่มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเดินทางอย่างเดียวมันมีปัจจัยในเรื่องของที่พักในเรื่องค่าตัวเครื่องบินค่าอาหารค่าอะไรต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยรวมๆหลายอย่างนะครับที่ต้องรอกำลังใจแล้วก็รับกำลังศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านหรือถ้ามีที่ใดที่มีข่าวสารที่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์ในรายการก็แจ้งมาได้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วคงใกล้เวลาหมดเวลาเวลาเร็วนะพี่เต้ยตาเดินทางมาถึงนางรองอย่างให้พูดเยอะๆนะครับแต่ว่าด้วยเวลากำหนดนะครับตามนี้ก็พบกันใหม่อังคารหน้านะครับกับรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะนำสาระดีๆมาบอกมาเล่าแล้วก็เรียนเชิญแขกรับเชิญที่ในบริบทของชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาบอกมาเล่าบริบทชุมชนของพื้นที่ของเราให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสวทบุรีรัมย์ 101.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ผมพร้อมกับแขกรับเชิญท่านผู้ช่วยอภิรักษ์แสงฮิรันท่านคุณครูโอสนธยาเนินทองแล้วก็น้องไอโฟนนะครับชนะพัฒน์นะครับก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัฒน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยได้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน เขาการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับเพราะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบายย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดซื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบถ้ามีงบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
6: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับอะไรเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
12: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มท่านนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
13: ขอชวนทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
12: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
14: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
15: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนัก ต่อเนื่องเกินกว่า2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุทยานครับ
16: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำลมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61 แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61 แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
18: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15 หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1 รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

0: เหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
0: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
2: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ลงสนามพบกับ

0: ทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป 1-0 จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบหนึ่งชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป 9-15 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป 3-2 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ลดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก 4-3 คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกม มโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
1: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
2: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรและเวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
9: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตราหน้าจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรลดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
11: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
10: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
11: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นนอกเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: ที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ10,000บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง 88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุม Thailand สิงคโปร์ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของ ป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigov.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัครเดชคำพีระคุณจีรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและก็คุณสุวิทย์สมนัตนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอานนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะและพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ยังมีเวลาพอที่จะได้คุยกันนำสาระดีๆมาฝากกันในทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลาที่เหลือบ่ายโมง20นะครับจนถึงบ่าย2นะครับวันนี้คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียเดชาธรชัยโสดาครับวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับฉากหลังก็คือเกาะไม้ท่อนนะครับชื่อก็ตรงไปตรงมาตามภาพเลยมีไม้ท่อนวางอยู่
0: มีชิงช้าด้วย
1: มีชิงช้านะฮะก็จังหวัดภูเก็ตตัดล่างตัดส่วนล่างไปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็วิวสวยบรรยากาศท้องฟ้าใสทีเดียวนะครับ
0: ทะเลสวย
1: ทะเลสวยมากเช่นเคยภูเก็ตของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามน้ำทะเลใสสะอาดชายหาดปะการังเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยที่เนี่ยจนถูกยกย่องให้เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยทีเดียวนะเกาะไม้ท่อนของจังหวัดภูเก็ตนะครับชวนไปภูเก็ตเพราะว่ามีประเพณีพ้อต่อปี2569ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่บรรพบุรุษตลอดจนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยมีเต่าพ้อต่อนะครับหรือว่าขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลเที่ยวภูเก็ตกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่งานพ้อต่อ2569นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นว่าศักยภาพแล้วก็สีสันของเมืองภูเก็ตนี่นะครับจัดขึ้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนี่ใจกลางเมืองนั่นแหละครับจัดขึ้นถึง10กันยายนเป็นต้นไปครับจนถึง10กันยายนครับ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะภูเก็ตเมืองสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าที่มีการแถลงผลการประชุมไปเมื่อสักครู่นี่นะคะว่ามีอะไรบ้างมาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบนึงแต่ว่าหลังจากการพูดคุยกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานแล้วก็ต่อมาตรา39เนี่ยคุ้มไหมเด
1: ี๋
0: ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการสังคมในวันที่27กันยายน2569นะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเผยขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงคะแนนใช้ขั้นตอนการรับบัตรและวิธีการลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อเป็นการป้องกันเลือกบัตรเลือกตั้งนั้นกลายเป็นบัตรเสียนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะวันที่27กันยายนสำหรับผู้แทนที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะสอบนะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในวันและเวลาราชการสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะครับคุยกันประกันสังคมเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39
0: ใช่แล้วค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้ครับคุยกับคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39จะต่อเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณนันทนาครับ
3: สวัสดีค่ะผ
1: ู้
3: ดำเน
1: ิน
3: รายการท
0: ั้
3: งสองท่าน
0: ครับ คุณนันทนานะคะ
1: ได้ครับก็ออกจากงานแล้วจะต่อมาตรา39จะคุ้มหรือไม่ขั้นแรกถามก่อนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39นี้คือใครเป็นยังไงครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นได้
3: ค่ะอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือใครเนาะผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจค่ะ ซึ่งก็หมายถึงคนที่เคยทำงานที่แล้วก็ส่งประกันสังคมต่อเองหลังจากที่เขาออกจากงานค่ะเพื่อให้ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีอยู่3ข้อหลักๆดังนี้เลยค่ะก็คือ1เขาเคยทำงานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาก่อนนะคะโดยต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำส่งเงินรวมแล้วนะคะ12เดือนนะคะเป็นลูกจ้างแล้วค่ะแต่ว่าต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะเขาก็ต้องมายื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน39นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่จะพักการเป็นลูกจ้างหรือวันที่ออกจากงานค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ออกจากงานแล้วก็อยากจะสมัครนะคะช่องทางในการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มีช่องทางใดบ้างคะ
3: ก็สามารถทำได้นะคะ3ช่องทางหลักๆนะคะในการสมัครเป็นมาตรา39นะคะก็คือ1นะคะท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วการจ่ายเงินสมทบและช่องทางการชำระเงินจะมีแบบไหนบ้างครับผม
3: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านต้องชำระเงินนะคะเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดจากฐานค่าจ้างนะคะคือ4,800ค่ะแล้วก็นำส่งก็คือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 นะคะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39ว่าค่ะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15นะคะของเดือนถัดไปนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39ว่าค่ะจะต้องยื่นความประสงค์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นแสดงความจำนงว่าท่านประสงค์จะให้หักเงินผ่านธนาคารนะคะโดยมีธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสิ้นนะคะจำนวน7ธนาคารนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนก็ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอก่อนวันที่จะหักเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะก็จะหักเงินทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะยกเว้นว่าวันที่15นั้นนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดราชการนะคะก็จะทำการหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการต่อไปค่ะนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็สามารถที่จะ walk in นะคะหรือเดินไปชำระเงินได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารที่สามารถชำระได้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะสำหรับช่องทางถัดไปนะคะก็ท่านสามารถชำระผ่านจุดบริการแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะเพียงง่ายๆก็คือแค่แจ้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่ายื่นบัตรประชาชนนะคะซึ่งจุดชำระบริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็ได้แก่นะคะ 7-Eleven นะคะแล้วก็ Big C แล้วก็เซ็งเพย์ Power Buy บุญเติมค่ะสำหรับช่องทางที่4นะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะ5ที่ก็คือนะคะก็คือนะคะธนาคารของกรุงไทยเน็ตค่ะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็น Bangkok Bank Mobile Bank นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็น BS Mobile นะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแอปเป่าตังค์แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Shopee Pay ค่ะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศและที่ทำการไปรษณีย์ณจุดบริการ Pay at Post หรือไปรษณีย์ธนานัตค่ะนะคะ ซึ่งเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสำหรับบางท่านที่บอกว่าต้องจ่ายเงินเดือนละ432โดยคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน 4,800 นั้นจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะสำนักงานประกันสังคมเราอะค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาการปรับฐานเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่นะคะซึ่งข้อดีของการปรับฐานค่าจ้างนะคะของมาตรา39ก็คือเขาจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่ามีเงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนี้ก็คือยังคงรักษาไว้แต่ว่ามาตรา39เนี่ยจะได้สิทธิ์ยังไงบ้างแตกต่างจากตอนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะทั้งสิ้น6กรณีเลยค่ะจากกองทุนประกันสังคมนะคะก็คือ6กรณีก็คือได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรและก็กรณีชราภาพค่ะสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือกรณีว่างงานค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานโดยอิสระหากท่านนะคะลาออกหรือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงานได้เป็นกรณีเดียวค่ะ
0: และทีนี้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าคะ
3: เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คืออย่างแรกเลยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอก

0: จ่ายเงินเพียงเดือนละ422บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินส่งเคราะห์บุตรคืนถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุ้มเลยอะค่ะแล้วก็ประการที่3เลยนะคะก็คือผู้ที่ใกล้จะเกษียณแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเรายังส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนเนาะตามเงื่อนไขของการรับบำนาญชราภาพตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยากได้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยค่ะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเราก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยทุกคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนไทยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเราก็เลือกรับบำนาญค่ะเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองที่ต่อเนื่องยาวนานและถ้าเกิดยิ่งมีอายุยืนยาวการได้รับบำนาญชราภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามีการคิดบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกกันที่เรารู้จักกันว่าสูตรแคร์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราจะคำนวณฐานเงินเดือนแค่60เดือนสุดท้ายนะคะมาเป็นการคิดเงินบำนาญชราภาพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะมีการประกาศใช้สูตรแคร์สูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชราภาพแล้วค่ะเราจะคิดจากเงินตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เลยรวมกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยกันก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับเงินบำนาญตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนนี้ตอนนี้สำนักงานเรานะคะก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอแล้วก็ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะคิดว่าส่งเผื่อเอาไว้เผื่อที่จะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตด้วยค่ะ
1: เป็นการคิดเป็นเงินสะสมในอนาคตด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
0: ใช่
2: เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะมีเหตุอันใดบ้างครับที่จะเกิดได้
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็จะต้องนะคะส่งเงินเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการส่งเงินด้วยนะคะเพื่อให้เงินของท่านนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไปถ้าหากว่าท่านลืมนะคะโดยที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5ประการนะคะในการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือ 1. เลยเสียชีวิตนะคะหรือ 2. กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็3ก็คือการลาออกแต่สิ่งสำคัญในประการที่4และ5นะคะก็คือข้อ4เลยเนี่ยถ้าหากไม่นำส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยก็จะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบเลยและ5นะคะหากส่งเงินสมทบเว้าแหว่งหรือขาดไม่ต่อเนื่องนะคะหากภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังไปค่ะหากท่านนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสภาพในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในเดือนที่9เลยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดแหว่งแล้วก็เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรานี้นะคะจากการเสียชีวิตหรือว่าการกลับเข้าไปเป็นมาตรา33เนี่ยก็คือว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลาออกหรือว่าเราขาดส่งเงินสมทบก็มีโอกาสที่จะหลุดจากมาตรา39ไปได้นะคะทีนี้อยากจะให้สรุปข้อดีของการเป็นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกจากมาตรา33เนี่ยก็จะต้องไปเป็นมาตรา40ใช่ไหมคะมาตรา40ก็คือเป็นอาชีพอิสระอะไรไปเลยแต่จะไม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้สรุปข้อดีตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ได้ค่ะข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็คือสโลแกนเราคือจ่ายน้อยแต่ได้การประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะก็คือเราจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเลยเองนะคะแต่ว่าเราได้รับการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีนะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐชั้นนำหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนตามที่คุณเลือกนะคะโดยที่ครอบคลุมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรง

0: ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะเนาะสำหรับประการที่สองก็คือคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีลูกเล็กอะค่ะในความหมายก็คือว่าเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะถึงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง6ขวบเลยนะคะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืน 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยทุกเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยล่ะค่ะและ3นะคะก็คือหมดกังวลเรื่องเงินบำนาญนะคะด้วยสูตรแคร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็มาตรา39ค่ะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีการคำนวณ นะคะเพื่อฐานในการคำนวณ นะคะไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่การเป็นเริ่มเก็บมีเงินสะสมชราภาพตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนขอโทษค่ะมาตรา33มาก่อนแล้วก็เป็นมาตรา39แล้วก็ใช้ฐานเงินค่าจ้างนะคะตั้งแต่เป็นมาตรา33เลยรวมกับมาตรา39ด้วยฉะนั้นก็คือจะได้รับความใกล้การคำนวณเงินบำนาญที่ยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าผู้ประกันตนมาตรา39ทุกคนเนื่องจากว่าเราถือว่าเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระเป็นภาคสมัครใจนะคะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วก็ขอให้ส่งต่อเนื่องนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมออกจากงานแล้วก็อยากจะอยู่ระหว่างนี้ก่อนไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็เป็นมาตรา39ต่อเนื่องไปนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอน
0: คุ้มแน่นอนค่ะ
2: โอ้โหนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนันทนานะครับมาเล่าเรื่องราวอัปเดตดีๆให้เราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณนันทนาผู้วิบูลย์พาณิชย์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทะเบียนผู้ประกันตนสำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: นั่นคือช่วงแรกของเรากับทั่วทิศถิ่นไทยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันครับ
1: ค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
11: ผิดสิครับโดนเราแจ้งว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยนี่แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเขาถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
5: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
11: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับมีประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
5: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ
1: ค่ะเข้าสู่ช่วง2ของรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะในช่วงที่เรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะ
2: เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็เรียกว่าประเดิมเลยสำหรับบรรยากาศการที่ คณะรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไปเห็นภาพของปัญหาแล้วก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ดีๆนะครับที่นำเสนอเพื่อที่แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยรวมไปถึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการพัฒนานั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่โดดเด่นนะจริงๆแล้วก็น่าจับตามองตรงที่ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะพี่พัฒน์ทั้งนอกประเทศเราก็เห็นแล้วความน่ากังวลเป็นยังไงเนปาลนะวันดีคืนดีแม่น้ำโขงเราจะเจอบ้างไหม
1: เราก็เจอที่สระบุรีตอนนั้นน่ะที่มีน้ำป่ามาแล้วก็นักท่อง
2: เที่ยวกันเลย
1: ใช่
2: ครับ
1: ตอนนี้เราเจอกันเยอะ
2: นั่นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวทางมาตรการคุ้มครองป้องกันแนวทางป้องกันก็ว่ากันไปแนวทางคุ้มครองความเสียหายตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีประกันพิบัติแห่งชาตินะฮะก็คือคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนี่คือไฟเขียวคณะรัฐมนตรีเขาได้ไฟเขียวให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับ30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะช่วยค่าปรับบ้านที่ช่วยค่าเบี้ยนะขออภัยครับช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายนะครับก็จะรับเงินในการเยียวยาในส่วนนี้สูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำหรับกรณีครัวเรือนที่จะได้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวน
1: ะ
2: ครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาเยียวยานะแต่ตอนนี้มาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทก็คือหมายความว่าไม่ได้เยียวยาภายหลังเสียหายแล้วคือแต่เป็นการช่วยให้ครัวเรือนนั้นจ่ายเบี้ยประกันภัยพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะรับประกันภัยเหล่านี้ประกันวินาศภัยเหล่านี้เกิดจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้นะครับก็ครอบคลุมถึง30ล้านครัวเรือนเลยนะครับประชาชนก็เข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมภาครัฐก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อประสบกับภัยพิบัติและภาครัฐก็บริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเบื้องต้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะเป้าหมายครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะระบบประกันภัยเนี่ยจะเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประชาชนก็จะได้รับสินไหมทดแทนรวดเร็วมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมค่ะภาครัฐเองก็จะบริหารความเสี่ยงงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเดิมที่รัฐจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเยียวยาแต่ว่ามาเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมแบบนี้แม้ว่าจะไปประชุมในต่างจังหวัดสัญจรไปแต่ว่าไม่ใช่แค่การย้ายที่ประชุมเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่รับฟังข้อเสนอแนวคิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ได้พูดถึงมาตรการที่จะสามารถทำได้ทันทีหรือว่าควิกวินเสนอแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องวาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบที่สำคัญในประเทศในระยะยาวอย่างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปสุราษฎร์ธานีมาอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จบที่ประดังเบซานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการเชื่อมต่อในทุกๆเส้นทางทุกๆภูมิภาคแล้วก็ทุกๆจังหวัดของประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
2: วันนี้1กันยายนครับระลึกถึงสืบนาคเสถียร36ปีของการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องรณรงค์จริงๆในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทานของความอุดมสมบูรณ์และความเรียกว่าเป็นภัยเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ1กันยายน36ปีแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับข้าราชการผู้หนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละนะครับในการที่จะอุทิศตนในการปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เห็นชัดเลยคือผืนป่าห้วยขาแข้งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะถูกทำลายล้างไปนะครับแต่ว่าด้วยความเสียสละในชีวิตของท่านนี้นะฮะก็เป็นการย้ำเตือนแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึง อำนาจในขณะนั้นนะครับที่ทำให้สุดท้ายแล้วมีการอนุรักษ์ผืนป่าได้ในท้ายที่สุดนะก็เรียกได้ว่าเป็นคุณูปการที่เรียกได้ว่าต้องอาศัยการเสียสละอย่างมากในตลอดชีวิตของท่านเองก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติผ่านการผลิตงานวิจัยการค้นคว้าแล้วก็การลงพื้นที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเสี่ยงจากการที่ถูกทำลายนะครับก็นี่คือตัวอย่างที่ดีนะฮะคือหมายความว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พูดในนามตัวแทนของสัตว์ป่าแล้วก็ผืนป่าที่ไม่สามารถพูดได้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่า30ปีผ่านมาเราก็กลับมาทบทวนอีกครั้งอย่างซีเรียสขึ้นนะเพราะว่าผืนป่าสุดท้ายแล้วนำสิ่งดีๆมาให้แก่เราแล้วก็นำภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนที่สุดนะให้แก่มนุษยชาติเลยก็คือภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นการรักษาผืนป่าการรณรงค์เรื่องนี้จึงเป็นความสำคัญมากๆ1กันยายนครับ36ปีแล้วก็น่าจะมีการรำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรเช่นนี้เรื่อยไปทุกปีในขณะที่ภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นวาระที่โดดเด่นและเสียงดังมากขึ้นทุกทีละในวันนี
1: ้ค่ะก็อย่าได้ลืมนะคะเพราะว่าเจตจำนงความตั้งใจของคุณสืบเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้ลูกหลานนะคะสิ่งที่จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็มาจากการที่เราทำลายป่านั่นเองนะคะน้ำป่าเกิดมาจากการที่ว่าไม่มีสิ่งใดคอยป้องกันให้น้ำไหลเร็วไหลแรงมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะตรงนี้บ้านเราก็ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณสืบก็ทำให้เราระลึกถึงนะคะค่ะเรื่องของโควิดบ้างนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเตือนมาว่าอย่าเชื่อข่าวปลอม เขาบอกว่าระบุว่าโควิดเนี่ยระบาดอยู่ซึ่งคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่อันนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสถานการณ์โควิดของไทยยังมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็แจ้งมานะคะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะก็คือ fake news ที่เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2565
2: คร
1: ับ และสร้างความตื่นตระหนกแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเอาข้อมูลเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม
2: อ
1: ันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะ
2: จะตื่นตระหนกเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความโกลาหลแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงเหลือเรื่องของความตื่นตระหนกในการค้าการขายอะไรมันก็เป็นเรื่องที่โอ้ตรงนี้ต้องเน้นข่าวจริงเน้นความถูกต้องเน้นความน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละครับ แล้วพอพูดถึงเรื่องดีๆบ้างเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเรากับภาพลักษณ์ที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนนะ12-18ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกเขาใช้คำว่าประชุม AM นะชื่อสั้นๆแค่นี้เองนะครับ AM Annual MeetingOf the International Monetary Fund and the World Bank Group AM 2026จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการค้าหลักทรัพย์ของโลกเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันหาวาระสำคัญที่โดดเด่นในวันนี้ปัญหาสำคัญมาระดมสมองในการจัดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการเงินแล้วก็ต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายอันดีที่ไทยเราจะได้แสดงความพร้อมของประเทศที่อาจจะเป็นฮับเรื่องการเงินในอนาคตไหมเป็นประเทศที่ต้องการจะดึงดูดนักลงทุนเป็นประเทศที่พร้อมนำเสนอความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือไม
1: ่
2: นะฮะตรงนี้ไทยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนและชื่อว่าประโยชน์ยังไม่มีหมดแค่นี้ยังมีอีกมากมายที่เราจะถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของประเทศทั้งหลายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้ในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนู่นเลยในสมัยปี2534นานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์ยุคแรกนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเนี่ยก่อสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อสร้างขึ้นมาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ผ่านไป35ปีแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่3เท่านั้นนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งโอ้น่าภาคภูมิใจมากนะครับก็อยากจะให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเนื้อหากันต่อเนื่องไปก่อนจะถึงวันจริงๆนะครับก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคม
1: อ๋อใช่ค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีในกรุงเทพมหานครก็จะมีชาวต่างชาติที่มาประชุมจำนวนมากทีเดียวได้คาดว่าประมาณ 15,000 คนที
2: ่
1: จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับนักรับการประชุมในต่างประเทศที่น้อยครั้งนักที่จะมีใหญ่แบบนี้
2: ใช่
1: นะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะจบกันไปในช่วงของรายการทั่วทิศถิ่นไทยเตือนค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักมากมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3 กว่า 3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะค
2: ่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จนะเทพานาทวีและสบาย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้
4: อ
5: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
11: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
12: มุ่งทำลายป่าไม้นำพาสู่ภาวะโลกร้อนท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับภาคบ่ายมีรายการดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.ยโสธร16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ลมพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีนาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีคือรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้14นาฬิกา17นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรียวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลกันนะคะเพราะว่าไปลงพื้นที่กันมานะคะเป็นครม.สัญจรที่สงขลานะคะแล้วมีจังหวัดใกล้เคียงด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นไปลงพื้นที่กันเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันค่ะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยมีการลงนามเซ็นสัญญา2โครงการขนาดใหญ่เลยนะคะของกรมทางหลวงชนบทค่ะเป็นการเดินหน้าสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีในเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะร่วมด้วยกับนายสเตเฟนเอ็นนะคะนาเดกกว่านะคะท่านเป็นว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมานะคะหรือว่า World Bank แล้วก็ผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะคะสัญญาจ้างก่อสร้างค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะอาตบนเกาะใหญ่นะอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยเศษเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีที่โครงแล้วก็เป็นโครงการเรียกว่าก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะตำบลเกาะกลางนะคะถึงเกาะลันตาน้อยนะคะตำบลเกาะลันตาถึงตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวนะคะเพื่อให้การพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยมีนายพิชิตหุ่นสิริค่ะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะเป็นผู้แล้วผู้แทนกิจกรรมนะกิจการร่วม CMC นะคะผู้แทนบริษัทสัญชาติมาเลเซียนะคะร่วมลงทุนในสัญญาจ้างนะคะแล้วก็ที่ห้องแกรมบอลรูมโรงแรมบุรีสีภูนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องของภารกิจสำคัญนะทั่วประเทศนะคะอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยอย่างรูปธรรมนะคะซึ่งก็สำหรับในพื้นที่ของภาคใต้วันนี้เขาบอกว่าจะมีการจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะแล้วก็โครงการก่อสร้างเรียกว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาเขาบอกว่าคาดไว้นะว่าในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันจะแล้วเสร็จในปี2572นะคะแล้วก็จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่มันดีนะคะจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนะมาดูทางด้านของท่านพิชิตหุ่นสิริกันบ้างที่ท่านเป็นอธิบดีกรมทางหลวงจนบทนี้ท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าจะมาติดครม.เนาะก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะในเขาว่ามีโดยมีสัดส่วนอยู่ที่70/30นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกร้อยละ70นะคะแล้วก็เงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30ค่ะเพื่อเขาเรียกว่าดำเนินโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจอดสงขลานะคะถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะตำบลเกาะกลางนะคะถึงเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยเขาบอกว่ามีระยะเวลาดำเนินการอ่ะร้อยเขาไม่กะ1,080วันนะคะนับตั้งแต่วันแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานนะคะเขาบอกว่าสำหรับโครงการนะสร้างเรียกว่าก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจอดสังขาจนถึงตำบลจองถนนนะคะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเนี่ยมันจะ
เขาเรียกว่าจะช่วยนะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มันเกิดความสมบูรณ์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเดินทางนะคะเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลานะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยลดระยะการเดินทางเนาะประมาณ80กิโลเมตรหรือว่าลดระยะเวลาในการที่จะเดินทางราวๆก็2ชั่วโมงนะคะให้เหลือเพียง10นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรนะคะความเขาเรียกว่ากว้างช่องจราจรละ4เมตรนะคะแล้วก็ไหลทางกว้างด้านละ 2.5 เมตรค่ะสำหรับรูปแบบโครงสร้างสะพานเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยส่วนของสะพานช่วงหลักนะคะที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษนะคะช่วงเรียกว่ายาวที่สุดเนี่ย140เมตรนะคะโดยรูปแบบสะพานช่วงหลักเนี่ยเขาบอกว่าที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะช่องลอดของกรมเจ้าท่าก็คือสะพานแบบคานขึงค่ะแล้วก็ส่วนของสะพานช่วงต่อเชื่อมเนี่ยทั้งสองข้างของสะพานช่วงหลักนะคะจะมีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องนะคะช่วงความยาวสะพานประมาณ40เมตรค่ะรวมระยะทางราวๆก็7กิโลเมตรนะคะเขาบอกว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมแล้วเนี่ยก็คือ 4,604 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างเสาสะพานหลักเขาได้มีการออกแบบราวสะพานให้มีความสวยงามนะคะโดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะทำให้สะพานแห่งเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวได้ทางนึงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะในเรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะทางกรมทางหลวงชลบทและธนาคารโลกเนี่ยยังได้ให้ความสำคัญค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและผลกระทบโดยรอบนะบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะคู่กับการอนุรักษ์โลมาอิระวดีนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลานะคะในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาบอกว่าจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรนะคะมีความกว้างของโครงสร้างสะพาน 13.50 เมตรนะคะซึ่งโครงสร้างสะพานหลักเนี่ยออกแบบเป็นสะพานแบบคานขึงนะคะมีช่วงความ

ตาใหญ่เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าแพขนานยนต์เนี่ยไม่เพียงพอนะต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องใช้เวลานานเลยค่ะในการที่จะรอข้ามฟากนะคะนานที่สุดเลยเขาบอกว่าราวๆ 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อสะพานก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จนะก็จะช่วยในเรื่องการลดระยะเวลาในเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าเทศกาลจากเดิมเนี่ยที่ต้องใช้เวลาเนาะราวๆ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียง2นาทีค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบนเกาะนะคะที่มีอย่างจำกัดแล้วก็บนเส้นทางสำหรับอพยพนะประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะคะสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้านเรื่องการท่องเที่ยวนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะในช่วงนี้เอามาจำกันต่อกับท่านประธานวุฒิสภากันบ้างค่ะท่านมีการออกถ้อยแถลง2ภาษานะคะปฏิเสธก็ข่าวหาของท่านคุณเซนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านมงคลสุรสัจจะนะท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านออกถ้อยแถลงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายฮุนเซนค่ะประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าได้มีการกล่าวพาดพิงประเทศไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ณที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่27-28สิงหาคม2509นะระบุเลยว่าการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะความอดทนอดกลั้นและก็ความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายนะคะพร้อมเรียกร้องกัมพูชาทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจนะคะรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแล้วก็เรื่องการขับเคลื่อนเนาะความสัมพันธ์ให้มันรุดหน้าต่อไปซึ่งในถ้อยแถลงนะบอกว่าในนามของประธานวุฒิสภาขอชี้แจงเลยนะว่าวุฒิสภาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนกัมพูชาค่ะโดยได้มีนะคะรายงานผลการศึกษาแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานะคะก็นำเสนอต่อรัฐบาลเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ค่ะพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของวุฒิสภานะคะเพื่อทำหน้าที่ติดตามประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยขอกล่าวถ้อยแถลงเพื่อปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงหรือค่ะต่อข้อกล่าวหาที่ไร้ซึ่งมูลความจริงนะคะโดยประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยเขาที่ได้กล่าวถ้อยแถลงนะเมื่อวันที่27สิงหาคม2559ในที่ประชุมผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศครั้งที่สองนะที่กรุงพนมเปญนับเป็นการเรียกว่าย้อนแย้งอย่างยิ่งเลยที่ประเทศซึ่งเป็นผู้เปิดฉากโจมตีผู้อื่นก่อนเนี่ยกลับมาเรียกร้องเรื่องการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนและก็การระงับข้อพิพาทอย่างสันตินะคะความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยพึงประสงค์ค่ะในข้อเท็จจริงนั้นไทยได้ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการป้องกันตนเองแล้วก็ยังคงยึดมั่นอย่างเร่งครัดต่อแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ทับ2568นะคะเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ค่ะซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงนะคะที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันนะคะกัมพูชาเขาได้ใช้เวทีระหว่างประเทศอีกครั้งค่ะเพื่อเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะและข้อเท็จข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงใช้กลยุทธ์ในการที่จะนำเสนอตนเองในฐานะเหยื่อนะคะซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการบั่นทอนค่ะการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นระหว่างกันแล้วก็ไม่ส่งเสริมเลยบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีระหว่างสองประเทศคนฟังตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการร่วมนะคะที่ออกระว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาในส่วนของประเทศไทยนะคะก็ได้มีการปฏิบัติตามแถลงการร่วมนี้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งระบุให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาว่ายังคงการจัดวางกำลังทหารไว้ณตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนกำลังเพิ่มเติมนะคะในระหว่างที่รอกระบวนการปักปันเขตแดนอีกครั้งค่ะเรียกร้องเลยนะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยละเว้นการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อลดความตึงเครียดค่ะประเทศไทยนะยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีอยู่แล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศนะคะความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไม่ควรถูกยกระดับให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศค่ะหรื
ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่นี่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะความอดทนอดกลั้นแล้วก็ความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายประเทศไทยขอเรียกร้องเลยค่ะให้ทางกัมพูชานั้นทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจนะคะรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันอย่างเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และก็การเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุ่นหน้าต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงนี้ยิ่งอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เป็นการมาติดตามในช่วงนี้กับทางพบนะเขาบอกว่าพมเขาจะมีการเร่งนะจัดระเบียบสถานเขาเรียกว่ารองรับเด็กทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรฐานการดูแลย้ำสถานสงเคราะห์ทางเลือกสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัทรรัตน์ทองสุริยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเดินหน้าค่ะยกระดับการคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะคะโดยให้ความสำคัญนะกับการดูแลเด็กและเด็กในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนเป็นหลักนะคะว่ากำหนดให้การเข้าสู่สถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรองรับเด็กเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลตามความจำเป็นค่ะรัฐบาลกำหนดนะแนวทางสำคัญเลยค่ะในการที่จะคุ้มครองเด็กโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพนะคะในการที่จะดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับนะคะมาตรฐานส่งอาสาสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทั่วปะทั่วประเทศนะคะสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวจะต้องได้รับการบริการที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่ารัฐบาลได้กำหนดนะให้สถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กแล้วก็นโยบายด้านการเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือว่าดย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งจัดระเบียบนะสถานรองรับเด็กในภาคเอกชนแล้วก็องค์กรสถานองค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะสถานที่นะยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าสู่ระบบการระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ออกไปปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จำเป็นค่ะด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวนะคะแล้วก็ชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนะรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ครอบครัวบุญธรรมเนี่ยเพื่อพร้อมทั้งช่วยเหลือแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับทางครอบครัวเดิมเนี่ยสามารถกลับมาดูแลเด็กได้นะเมื่อได้เขาว่าเมื่อมีความพร้อมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะของทางกระทรวงพม.ปี2568พบเลยว่ามีสถานเขาเรียกว่ารองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลรวมแล้วเนี่ย407แห่งนะคะก็จะแบ่งเป็นภาครัฐเนี่ย108แห่งแล้วก็อีกภาคเอกชนอีก299แห่งนะคะแล้วก็มีเด็กอยู่ในการดูแลรวมก็ 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชนเนี่ย299แห่งนะเขาจะแบ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาต134แห่งดูแลเด็ก 6,508 คนนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอีก165แห่งดูแลเด็ก 5,772 คนค่ะซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะของสถานรองรับเด็กภาคเอกชนทั้งหมดเลยค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลจึงได้มีการเร่งจัดระเบียบนะสถานรองรับเด็กและยกระดับในเรื่องของมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและเด็กได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะพร้อมเดินหน้าสร้างระบบที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะเอาที่ต้นเหตุนะขออภัยโดยสนับสนุนนะคะให้ครอบครัวและชุมชนสามารถที่จะดูแลเด็กได้อย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งเด็กควรเติบโตในครอบครัวค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่สถานรองรับเด็กก็ต้องเพราะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะแล้วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยต้องมีการเรียกว่าอะไรวางแผนให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนนะคะอาจจะมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในเรื่องของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยจะบอกเลยว่า
เด็กไทยนะเขาได้มีการเผชิญในภาวะเสี่ยงเนาะต่อโรคซึมเศร้ากว่า 750,000 คนเลยนะในจำนวนเนี้ยบอกว่ามีกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงเรียกว่าขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงค่ะถึง 30,000 คนเลยนะที่น่าเป็นห่วงเลยคุณผู้ฟังข้อมูลพบว่าเด็กหญิงน่ะมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะทางสพฐก็ย้ำเลยว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าก็พฐเนี่ยเปิดเผยเลยนะในเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะมองเพียงมิตินะคะของเรียกว่าองค์ความรู้ได้อีกต่อไปเพราะว่าวิกฤตต่างๆนะคะเขาได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนแหละนะส่งผลกระทบต่อเรียกว่าสุขภาพสมองนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กอย่างรุนแรงเลยค่ะซึ่งหากสมองไม่พร้อมนะรับการเรียนรู้ต่อให้มีเรียกว่าหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ปัญหาโภชนาการมันเปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ายังพบตัวเลขที่น่าตกใจด้วยนะของเยาวชนอายุ 10-14 ปีที่มันเพิ่มสูงขึ้นถึง60เท่าเลยค่ะเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงเนี่ยที่มีสถิติใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นค่ะส่วนวิกฤตสุขภาพจิตเนี่ยเชิงโครงสร้างนะก็บอกพบเลยว่าเรื่องของผลสำรวจระบุชัดเจนเลยว่าวัยรุ่นไทย1ใน5หรือประมาณ 750,000 คนเนี่ยเผชิญค่ะภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วก็ในจำนวนเนี้ยมีกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ฟังวิกฤตต่างๆเนี่ยที่เด็กกำลังเผชิญนะคะมันสะท้อนเลยค่ะว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนนะแล้วก็เป็นบ้านและบ้านหลังที่2เนี่ยที่แท้จริงด้วยส่วนครูเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ายาขนานเอกหรือว่าทักษะการเยียวยารอยแผลทางกายนะคะทางใจที่เด็กเขาได้รับมาจากครอบครัวหรือว่าสังคมนะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสมองให้กลับมาพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ด้วยความหวังดีและห่วงใยนะครับจากสทบิรัมและสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยจนถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีนะครับนะถ้ารายการบุรีรัมย์สระเองไม่มีมันเมียนนะจะเปิดเพลงจัดรายการยาวไปถึง16 นาฬิกาเลยนะครับผมสามารถติดต่อขอฟังเพลงกันได้นะครับ0926633523นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการเมื่อวานนี้ต้องขออภัยไม่ได้โดดไปทางไหนนะครับเมื่อยนะกับการเป็นเกษตรกรมันเมื่อยจริงๆนะครับกับวันก่อนสัปดาห์ก่อนนั้นก็พอดีลาพักผ่อนเนาะนะก็เลยนะไม่ได้พักผ่อนจริงๆนะครับนะไปทำภารกิจส่วนตัวไปดูแลท้องไร่ท้องนาน้ำก็ไม่มาสูบน้ำเข้าจนเมื่อยว่างั้นนะเมื่อยเรื่องอะไรเมื่อยเรื่องยกท่อยกสายยกเครื่อง จากนาหนึ่งไปนาหนึ่งโอ้ยน้ำแห้งขอดจากสระน้ำไม่พอตอนนี้ไม่พอรอน้ำจากเทวดาฟ้าดินจะตกลงมาได้อีกไหมนะนะครับก็หวังว่านะจะมีการโปรยปรายมาเมื่อวานนี้ก็โปรยปรายมาประมาณสักบ่าย2หรือเท่าไหร่นี่เลยเนาะสายร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะไม่ต้องทำหรอกนะพ
0: ี่
1: เด่น
0: ก็ว่าอย่างนั้นเลยเนี่ยทำอะไรดี
1: ทำมันก็ไม่คุ้มหรอเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อไม่คุ้มนี
1: ่ไม่คุ้มค่ะปุ๋ยค่ะอะไรก็แพง
0: โอ้ยแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยหว่านแต่ข้าวทิ้งก็พอแล้ว
1: เอาแต่ฟาง
0: พอเกี่ยวมามีแต่แกลบข้าวไม่มีเม็ด
1: เหนื่อยเนาะได้ยินชาวนาเ
0: นี่ยปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยน้ำท่าฝนไม่ค่อยดี
1: ก็ทำอยู่นากับพ่อกับแม่พอแกมาไม่ทำอ๋อ
0: ตอนนี้แกแล้วบ่เนี่ย
1: แกแล
0: ้วเออนะอันนี้มาทำตอนแกทำหนักกว่าเก่าตอนเด็กๆทำอยู
1: ่แกขนาดนี้ก็ไม่ให้ทำอะไรหรอกแค่อยู่เฉย
0: ๆก็กะว่าจะทำอย่างนั้นแหละไปๆมาอู้
1: น่าจะอยู่เฉยๆได้แล้วเกษียณก็จะปลดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เห็นที่ไรที่นาก็เสียดายว่าจะขายก็กลัวว่าจะหาว่าเราขายที่นามรดกผมบอกต้องไม่
1: ว่าอยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละพอดีแกยังอยู่
1: ทำแล้วเอาไว้อย่างนั้นแหละ
0: ไ
1: ว้ให้ล
0: ู
1: กให้หลานทำ
0: โอ้ยแกลูกหลานคงไม่ทำหรอกขณะเรายังไม่ทำเลย
1: ล
0: ู
1: กหลานสมัยนี้ไม่ทำหรอก
0: ไม่ทำมีแต่จะ
1: มี
0: จะทำให้เท่าแกเอาไปซื้อไปนั่นแหละเอาเงินมาใช้อย่างอื
1: ่
0: น
1: ขอเพลงด้วยนะคะ
0: ครับผมเพลง
1: เอาของ AI เด้อ
0: AI บอกโอ้ยฟังแบบ AI ครับผม
1: คุณป้าหน้าเด็กค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณป้าหน้าเด็กโอ้มอบไปสาวชุมทอง
1: อันนี้เทียบคุณป้าหน้าเด็กเด้อที่คุยอยู่เนี่ย
0: อ๋อเหรอ เป็นป้าจริงเหรอเนี่ยเสียงไม่ใช่ป้านะเนี่ย คุณป้าหน้าเด็ก
1: ขอบคุณนะคะทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ครับผม
1: ให้ไปทินเด้อไปทินฟังให้แล้วก็ไปคิดเด้อ
0: ครับผมคุณลุงหน้าแก่อันนี้คุณลุงหน้าแก
1: ่มีคนแอบจีบเด้อบอกไ
0: ปเลยอ๋อมีคนแอบจีบบอกโอ้ยบอกนี่เปิดเผยแบบไม่ต้องแอบได้ไหมเรา
1: ไม่ได้เราได้เจอแต่แวว
0: โอ้ไม่ได้บอกเอาแอบๆมาย่องๆ
1: ขอบคุณมากมายค่ะสวัสดี
0: ครับผมครับคุยกันแบบกระซาวใหญ่ๆกันธรรมดาเนาะนะครับกับรายการทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปที่สวทบุรีรัมย์นะก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทีเดียวกับรายการตรงนี้เนาะนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสายที่2ของวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกเขาครับ
0: ครับผมสวัสดีครับหนุ่มสำเริงโคกเขาครับ
2: ขอเพลงได้ฟังไหมวันนี้ครับ
0: โอ้วันนี้ได้ฟังแน่นอนครับผมเพลง
2: ขอเพลงคลิปมาสยาม2 รุ่ม 1ครับ
0: 2 รุ่ม 1
2: ครับ
0: โอ้ใครเจอ ลูกตอนนี้ โอ้ยใครจะเป็น1ใครจะเป็น2น้อนี
2: ่คร
0: ับ ครับผม
2: มาเลยนะครับ
0: ครับ
2: มาเลยหลานสาวยมโอคนงาม
0: ฮะ
2: สาวหมู่ละมาดหมู่สามคนสวยสาวจุ่มทองคนสวย
0: โอ้สาวจุ่มทองคนสวยครับสาวละมาดคนสวยสวยทุกคนเลย
2: แล้วก็สาวสวยจีเอ้ยสาวกระสัง
0: สาวกระสังก็สวย
2: พี่บุเรือนเพื่ออะไร
0: บุเรียนที่รัก
2: สาวเมืองแฝก
0: สาวเมืองแฝกนั่นแหละครับ
2: ทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณหนุ่มสำเริงโคเขานะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายสวยทุกคนหล่อทุกคนนะเนาะนะครับกับรายการนะก็ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นกันอยู่เนาะอายุประมาณสัก60 กว่าละก็เรียกหนุ่มเหลือน้อยผมก็เริ่มเหลือน้อยลงเนาะก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตนะยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานระบบราชการผู้ที่มีอายุ59 ปีขึ้น60บางงั้นนะ60เมื่อไหร่ก็ถือว่าการปฏิบัติงานก็อาจจะ น้อยลงอาจจะมีการช่วยราชการบ้างสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: ครับสวัสดีครับพี่บรรเทาครับผมสวัสดีครับ
3: หายไปหลายวันนึกว่าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนึกว่าเกษียณไปเลย
0: ยังครับยังคิดถึงแฟนเพลงอยู
3: ่วันที่27เนี่ยจ้องมองนัดกันอยู่
0: 27มีอะไรนะ27มีอะไรเป็นเมนูพิเศษ
3: เดี๋ยวใกล้ๆก่อนตอนนี้กำลังคุยกันอยู่
0: สวสูงวัยครับผมได้จัดที่วัดเนาะไปที่วัดดีกว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องซื้อ
3: ต้องกินรูปเปื่อยๆแล้วใช่ไหมนี่
0: ก็ไม่รู้เห็นว่าคุยกันก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมั้ง
3: เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวคุยกันแน่ๆนอนก่อน
0: ครับ
3: วันนี้ทางเฟซป้ามีปัญหาเลยก็เลยต้องโทรมาเนี่ยขอเพลง
0: อ๋อเฟซเอ๊ะของผมส่งปกตินะหรือว่ายังไง
3: ใช่ไม่ๆของบ้านนี่แหละของบ้านเท่านี้แหละมีปัญหาเฟซอ่ะ
0: ครับที่มือถือใช่ไหม
3: ใช
0: ่
3: ขอเพลงรักคุณไม่เห็นเป็นไรของสุเทพวงศ์กำแหง
0: รักคุณไม่เห็นเป็นไร
3: จังหวะกำลังพอดีเลยฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ
0: เหรอเพลงช้าเพลงเร็วน่าจะพอประมาณ
3: เร็วพอดี
0: เร็วพอดีสำหรับสองว
3: อ
0: ครับผมของสุเทพใช่ไหม
3: ต้องยินสวัสดีค่ะของสุเทพ
0: ครับผมได้สวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเฟซบุ๊กของผมอดีอยู่เนาะมีคนคอมเมนต์มาอำนวยนาคินชาตินะครับนะรูปหัวใจยิ้มมา3ดวงขอบคุณเลยทีเดียวนะครับสายต่อไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้หมู่สองน้องเสม็ดครับผม
4: ขอฟังเพลงด้วยจ้า
0: เพลงที่ชอบที่ขอ
4: ไอ้สมชาย
0: โอ้ไอ้สมชายไอ้หรือไอ้
4: สมชาย
0: ไอ้สมชายเนาะครับสมชาย
4: ทุกเสียงทุกสาย
0: อีกใครร้องเพลงนี้เพลงของ
4: จำไม่ได้
0: ผู้ชายใช่ไหมร้องนี่
4: จ้าผู้ชาย
0: อ๋อ
4: ผู้ชายหรือผู้หญิง
0: ฮึไม่รู้ต้องดู
4: ผู้หญิงผู้หญิง
0: ผู้หญิงใช่ไหม
4: ค
0: ิ
4: ดว่าผู้หญิงนะ
0: เนาะชอบแบบผู้หญิงแบบผู้ชายมีหลายคนร้องเนาะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น
4: จ้า
0: เนาะครับ
4: เสียงทุกสาย
0: เสียงทุกสาย
4: น้องติมด้วยจ้ะ
0: ครับขอบคุณเป็นพิเศษครับ
4: เมื่อวานไปหายายบรรเทาอยู่ว่าจะเวะไปเลยไม่ได้เวะ
0: โอ้ถ้ามาเมื่อวานอาจจะไม่ได้เจ
4: อ
0: พอดีพักผ่อนเมื่อยจากการตรักตรำทำเกษตรกรลาพักผ่อนไม่ได้ผ่อนจริงๆเหนื่อยก็เลยท
4: ิ้
0: งครับผมขอบคุณครับผมนะขอบคุณหมู่สองน้องเสม็ดนะแฟนเพลงประจำนะทางสวทเรานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะที่อาจจะร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมรับชมทาง Facebook นะครับเอานี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีไม่คุยเนาะฟังเพลงก่อนดีกว่ามั้ง นะแฟนเพลงขอมาเพลงอะไรนะสักตะกี้นี้เพลงแรกของสาวชุมทองเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งก่อนว่าจะคุยเรื่องของอะไรนะตะกี้ขึ้นโชว์ปุ๊บอ๋อผู้ที่พิการเปิดคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์นะครับกับการช่วยเหลือความพิการพูดถึงผู้พิการนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันพาราเกมนะของนักเรียนนักศึกษาผู้พิการนะครับที่บุรีรัมย์ของเรานะครับนะก็มีทุกหลายโรงเรียนนะหลายที่หลายแห่งที่เป็นสนามการแข่งขันนะทางสนามรปช.รู้สึกจะเป็นสนามปีตองนะผมผ่านไปทางโน้นนะครับพอดีไปเห็นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับนะก็ไปมีการแข่งขันตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวที่มาจากต่างจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นชาวบุรีรัมย์ของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ที่ติดตามนะครับครูบาอาจารย์ที่มาดูแลนักเรียนผู้พิการนะครับนะขอให้มีกำลังใจในการแข่งขันนะครับเราชาวบุรีรัมย์นะก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ดูแลนะครับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนบุรีรัมย์ของเรามากันไม่ใช่10 20นะไม่เป็นร้อยนะเป็นร้อยเป็นพันคนเลยทีเดียวนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละคณะนะครับแต่ละโรงเรียนนะครับก็มาแข่งขันที่บุรีรัมย์ของเรานะครับนะแต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็อาจจะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันไปแต่ละประเภทกีฬาสวัสดีครับผม
5: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: ครับนะไปสถานีไหนมาครับ
5: วันนี้รวยนะ
0: ฮะ
5: วันนี้รวยทั้งรวยทั้งจน
0: วันนี้รวยวันนี้วันที่หนึ่งโอ้ยใช่ด้วยวันนี้วันที่หนึ่ง
5: บัตรคนจนก็ได
0: ้ฮะ
5: บัตรคนจนอ่ะคนละพันก็ได
0: ้บัตรคนจนก็ได้เนาะ
5: แต่นั้นอีกได้ หวยน่ะสองอย่างสองติ้งมาเนี่ย
0: มีอะไรเลขเด็ดเลขดังอะไรซื้อหวยลอตเตอรี่หรือยัง
5: ซื้อแล้ว
0: ซื้อแล้วใช่ไหม
5: เลขดัง
0: ไม่บอกแล้วจะเคลื่อนบอก
5: เจ็ดหกนะ
0: ฮะ
5: เจ็ดหก
0: เจ็ดหกนะถ้าถูกแบ่งวิจารณ์การดีเด้อ
5: เต็มบ้านเมืองโพเลย
0: อืม
5: บ้านได้ที่โรงเรียน
0: อ
5: ่ะ
0: อายุหรือเปล่าหรืออะไร
5: เห็นเลขเจ็ดหกที่โรงเรียน
0: อ๋อเห็นเลขเจ็ดหกที่โรงเรียน
5: พวกแม่ครัวที่ทำอาหารเด็กนักเรียนสองวัน
0: อ
5: ่ะ
0: อ๋อเขาเห็นตรงไหนที่ป้ายป้ายโรงเรียน
5: มั้งอะไรก็ว่า
0: อืม
5: ร้อยยิ่งว่าร้อยค
0: ู
5: ณร้อย
0: โอ้ร้อยคูณร้อยโอเคครับ
5: ขอฟังเพลงด้วย
0: ครับเพลง
5: ในห้างลูกในห้างส
0: ู
5: ตรสำเร็จ
0: ฮะในห้างสูตรสำเร็จ
5: ในห้างสูตรสำเร็จ
0: ครับผม
5: นี่ได้ต้มน้ำร้อนไม่ต้อง
0: อ๋อ
5: ปร
0: ุ
5: งเครื่อง
0: ผมไม่ต้องปรุงแบบฉีกซองกินได้เลยว่างั้น
5: ครับฉีกซองใส่น้ำร้อนกินได้เลย
0: อ๋อไม่ต้องใส่น้ำร้อนก็ได
5: ้
0: คร
5: ับ
0: ครับผม
5: เรียนให้แม่มันเรียนเบาๆคุณบรรเทาหนักร้านสายโมนิดหน่อยพอ
0: ครับผมครับ
5: ร้านยายนาโมตัสสะกันนิดหน่อยพออ
0: ืมโอเคครับ
5: ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ให้นิดหน่อยพออ
0: ืม
5: ร้านสายโมตัวเล็กครับ
0: ครับ
5: คุณบรรเทาแรงดีให้หนักๆเนาะ
0: โอ้โอเคมอบไป
5: แรงเขาดีให้หนักๆอ่ะแบกไหวอยู
0: ่เนาะโอเค
5: คร
0: ับผมครับ
5: ส
0: วัสดีครับผมฟังเพลงแรกก่อนช่วงนี้นะครับผม

ครับผมไปซะแล้วครับผมขอบคุณจากทางเข้าหงวิราชนะครับนะขอเพลงอะไรเนี่ยสาวบริสุทธิ์อ๋อสาวบริสุทธิ์เขียนก่อนได้ลืมข้าวหอมเมื่อราดเนาะบางทีจำเพลงได้จำคนขอไม่ได้นะถ้าไม่ได้เขียนสมองไวนี้แล้วเนาะนะจะทำให้จำได้ทุกอย่างก็ยากนะนะที่จำไม่ได้ก็คือเจ้าหนี้ว่างั้น ลูกหนี้จำได้หมดว่างั้นเจ้าหนี้จำไม่ได้เอ้ยยืมตอนไหนวะ ไม่ได้ยืมไม่เคยยืมแม่เอาหลักฐานมาดูอ๋อนะเขาเรียกจำนวนต่อหลักฐานว่างั้นนะก็เป็นกันทุกคนเนาะกับเรื่องของนะการหยิบยืมเงินนะมาดูเรื่องของเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรื่องเพลงก็บอกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่สำหรับผู้พิการที่อันเนื่องมาจากประสบปัญหาการใช้รถใช้ถนนนะครับก็คือประสบอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยาคือภายในเดือนนี้นะครับในภายในเดือนนี้สำหรับผู้ที่อาจจะเป็นผู้พิการนะครับได้รับประสบจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแขนเรื่องขาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับนะเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูก่อนภาพให้ดูนี่เนาะภาพมีภาพขึ้นแล้วไหนเนาะมันเป็นอันนี้อะไรตัวอย่างจริงมีตัวอย่างนะผมเอาไปตรงไหนเนาะนี่นะครับนะก็นี่ก็ได้เป็นการจัดสรรคำขอนะครับผู้พิการนะครับนะผู้พิการหลากหลายรูปแบบนะนะครับที่เกิดจากเรื่องของประสบอุบัติเหตุนะครับนะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนอื่นหรือหน่วยงานของรัฐมาเลยนะครับนะคือคนใหม่นั่นเองถ้าเป็นคนเก่านะครับคนเก่าที่เคยได้รับแล้วนะครับก็เกินจาก3ปีแล้วนะครับนะหรือผู้ที่อาจจะเคยขอแล้วนะครับแต่อุปกรณ์นั้นอาจจะชำรุดนะครับสูญหายเสียไปหรือยังไงก็ปฏิต่อได้นะครับนะก็สามารถที่จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่เนาะนะครับนะเอกสารนะครับก็บัตรประจำตัวประชาชนบัตรผู้พิการนะครับนะบัตรผู้พิการหรือรูปถ่ายการพิการมาจำนวน3รูปนะครับหรือสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุดนะจำนวน1รูปสภาพบ้านพักที่อาศัยนะถ่ายมา2รูปหน้าหลังอะไรก็ว่ากันไปหรือหลักฐานความพิการนะครับที่ออกให้จากทางการแพทย์นะครับนี่ก็นำมาเป็นส่วนประกอบได้นะครับนะส่วนประกอบได้ก็สามารถที่จะนำมาติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับนะสำนักงานขนส่งทุกท้องที่ทุกจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วที่พระคุณชัยนางรองพุทธไทยสงฆ์น่าจะประมาณ3ที่นี้ลองไปติดต่อดูนะครับนะกับความพิการของเรานี่ก็เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวตรงไหนเนาะดูแป๊บนึงอุปกรณ์มีวีลแชร์มีรถนี่ขึ้นรูปไปดูเลยเนาะนะครับสามารถชมได้นะครับก็จะเป็นแขนขาเทียมนะครับรถวีลแชร์เตียงนอนเครื่องดูดเสมหะนะเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับหัวลากรถนั่งรถผู้พิการนะครับนะเครื่องยกย้ายยกย้ายเนาะผู้พิการนะครับนี่เนาะแขนขาเทียมก็น่าจะมีเนาะนะครับนะถ้าชำรุดอย่างไรก็ติดต่อได้นะครับที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับ

0: พรรษานี้บ่มีหมองเหงายั้งของมึนเมาเฮาก็อยู่ได้สุรานารีบ่มีไก่ไก่สร้างกุศลไปค่ำเจ้าม่วนในดวงไทยสุขใจแต่แล้วตึงหนุ่มแลเท่านอนายงดเล่าเตือนนี้โชคดีเหลือหลายแสนสุขสบายหายทุกโศกเศร้าหายทุกโศกเศร้า
1: หยุดเล่า

ุดเสี่ยงปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและส.ส.

สองเพลงผ่านกันไปนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเพลงสองรุมหนึ่งจากหนุ่มโคกเขานะครับแล้วก็รักคุณไม่เห็นเป็นไรของทางสุเทพวงศ์กำแหงร้องก็พี่บรรเทาสำราญใจแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับนะยังเหลืออีก 2-3 เพลงนะครับก็ค่อยทยอยจัดกันไปนะจากหลังไมค์ก็มีหน้าไมค์ก็มีนะเรื่องของการเปิดรับคำขอจัดสรรเงินนะครับเป็นเข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่022718888นะครับนี่น่าจะเป็นสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครนะครับนี่หรือ www.dlt.go.thนะครับของวิรามเราเบอร์โทรมีไหมดูสักแป๊บหนึ่งนะสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ไหนเนาะหาไม่เจอนี่เจอแล้วเจอแล้วนะครับเจอแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ของประคุณชัยนี่ของประคุณชัยของประคุณชัยก่อนก็แล้วกันนะของประคุณชัยนี่อ๋อตำบลประคุณชัยอยู่ถนนประคุณชัยศูนย์ของวิรัมเรา044611595นะครับนะถนนวิรัมประคุณชัยขออภัย044611595นะครับติดต่อที่สำนักงานขนส่งวิรัมก่อนเนาะนะครับนี่เป็นเบอร์โทรที่อยู่ในจังหวัดวิรัมของเรานะครับสามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะขอสอบถามเรื่องของการขอรับจัดสรรเรื่องของอุปกรณ์ผู้พิการนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อประสานขอกันไปได้เลยทีเดียวนะครับนะฟังเพลงอีกช่วงหนึ่งนะครับกับรายการเพลงที่แนะนำจากทางบ้านนะครับนะจากหมู่สองหนองเสม็ดอ้ายสมชายเจอแต่ของจินตราภูลาภร้องนะครับนะหนุ่มเมืองโพเขาเพลงอะไรมาเนี่ยไม่ห้างสูตรสำเร็จเนาะสองเพลงช่วงนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: ้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
1: อยากตายอยากตายเว้ยจะอยู่ไปทำไมวะเนี่ย
2: เอาอีกแล้วเหรอต้นแม่บอกแล้วไงไม่ให้หนูคิดมากอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะลูกนะ
3: ไอ้ซิ่งเลยเพื่อนเดี๋ยวไม่ทันดูบอล
0: ไฟเหลืองเป็นสัญญาณให้ชะลอรถบอลสัญญาณไฟแดง
4: ออกไปเหลืองเสร็จแล้วไง
3: เด
0: ี๋
3: ยวก
0: ็
3: แ
0: ปล
3: ไว้
0: ที่
3: น
4: ี่
0: อะไร
4: เหรออ
0: าจทำให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอีกหรือ
2: กินข้าวซะลูกแล้วก็อย่าลืมพลิกตัวบ่อยๆนะหมอบอกว่าให้ระวังเรื่องแผลกดทับเพราะมันจะทำให้เนื้อตายนะลูก
5: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: ก็เป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะครับอย่าไปฝ่าสัญญาณที่เขาไม่ให้ผ่านไปนะครับสัญญาณไหนไปก็ควรจะรู้ไว้นะครับนะสามสีแดงเขียวเหลืองนะครับนะก็เป็นสัญญาณที่เราควรจะรับรู้ไว้ว่าสีใดมีเรียกว่ามีหน้าที่ใดที่ให้เราปฏิบัติตามนะครับนะดูทางเฟซบุ๊กนะครับอนุนาคินชาตินะครับร่วมรับชมคุณพี่บรรทัดสุรใจขอเพลงอ๋อนายสมชายจินตราพุลาบร้องเนาะอ๋อบอกชมเฟซบุ๊กได้แล้วพี่บรรทัดสุรใจนะครับ2ตัวอุ้ย2ตัว เอาเลขที่ออกนะใครได้มาแบ่งผู้จัดการด้วยนะค่าเปิดเพลง04คุณพี่มาเทาบอกมานะครับนะผิดถูกอย่างไรไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับคุณเด็กสวนสันอ้าวรางวัลที่1ออกแล้วนะครับพี่มาเทาออกมาบอกมาเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook 417242โอ้มี4แล้วครับนะใครถูกมาแบ่งผู้จัดด้วยกันแล้วกันนะครับไม่คิดเยอะบอกขอ 10% ของรางวัลที่1ว่างั้นเอาเท่าไรก็ให้เนาะเราไม่คิดมากนะขอให้ได้ก็แล้วกันนะครับกับเรื่องของรางวัลเป็นโชคของแต่ละคนไปนะครับนะเขาทุกชนทุกคนโชคดีนะครับในทุกๆหน้าที่ในทุกการงานนะครับในทุกของการซื้อรางวัลนะครับนะถ้าถูกก็ถือเป็นความดวงดีของเราไปนะครับนะเวลาจะหมดเวลานะครับทิ้งท้ายบทเพลง2บทเพลงถ้ามีเวลาเหลือนะครับนอนกอดตัวเอง AI ร้องนะจากน้องต้นคนงามมอบทุกเสียงทุกสายฝากไปถึงหนุ่มๆสาวๆก็แล้วกันนะครับข้าวหอมไม่ราดขอเพลงสาวบริสุทธิ์จากทางยอดรักสลักใจร้องจากข้าวหอมไม่ราดนะครับจากกันไป2บทเพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเจอพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับกระผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
7: ในวิธีโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
8: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุด ขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR Code มอก.แล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR Code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: วท.บุรีรัมย์ FM 101.75 สุรินทร์ถิ่นสร้างใหญ่ฟังสวท.สุรินทร์ FM 93.5 และ FM 97.5 เมืองดอกลำดวนบานฟังสวท.ศรีสะเกษ FM 100.25
1: มณฑลราชธานี
0: มหานครแห่งเทียนเมืองดอกหัวงามฟังสวท.อุบลราชธานี FM 98.5 เมืองสามถ้ำอำนาจเจริญฟังสวท.อำนาจเจริญ FM 103.25 เปิดประตูสู่อินโดจีนหอดเมืองมุกดาหารแล้วฟังสวท.มุกดาหาร FM 99.25 3ที่สุดสุขที่สุดที่นครพนมฟังสวท.นครพนมFM 90.25 ร้อยเอ็ดเพชรอีสานมาเอางานบุญพเวทฟังสวท.ร้อยเอ็ด FM 94.0 เมืองบันไฟโกยโสธรฟังสวท.ยโสธร FM 90.0

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ละเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป้าคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลัก

ประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมอยู่นำทุกการเดินทางเที่ยงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทเมืองปราสาทหินถิ่นผู้เขาไฟฟังสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 สุรินทร์ถิ่นสร้างใหญ่ฟังสวทสุรินทร์ FM 93.5 และ FM 97.5 เมืองดอกลำดวนบานฟังสวทศรีสะเกษFM 100.25 มนต์ราชธานีมหานครแห่งเทียนเมืองดอกหัวงามฟังสวทอุบลราชธานี FM 98.5 เมืองสามถ้ำอำนาจเจริญฟังสวทอำนาจเจริญ FM 103.25 ทุ่งดาหารยอดประทุมเปิดประตูสู่อินโดจีนหอดเมืองมุกดาหารแล้วฟังสวทมุกดาหาร FM 99.25 3ที่สุดสุขที่สุดที่นครพนมฟังสวทนครพนม FM 90.25 ร้อยเอ็ดเพชรอีสานมาเอางานบุญพระเวทฟังสวทร้อยเอ็ด

0: ฟังไรเดอร์ฮอดซาขาจะเข้าจะดีกว่าไปบ่ฮอดไรเดอร์เดินทางปลอดภัยแบ่งปันน้ำใจให้กันบนท้องถนนเด
1: ้อด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทางบกกระทรวงคมนาคมเปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณด้วยการตาวัฒนธรรมอยู่นำทุกการเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวทมุ่งประสาทหินแห่งภูเขาไฟฟังสวทบุรีรัมย์ FM 101.75สุรินทร์ทินสานใหญ่ฟังสุรินทร์ FM 93.5 และ FM 97.5 เรื่องดอกล้ำดวนบานฟังสวทศรีสะเกษ FM 100.25 มหานครแห่งเทียนเรื่องดอกเหลืองงามฟังสวทอุบลราชธานี FM 98.5เมืองสามถ้ำอำนาจเจริญฟังสวทอำนาจเจริญ FM 103.25ประตูสู่อินโดจีนปอดเมืองมุกดาหารจะฟังสวทอมุกดาหาร FM 99.25 3ที่สุดสุดที่สุดที่นครพนมฟังสวทอนครพนม FM 90.25 ร้อยเอ็ดเพชรอีสานหน้าเอาหน้าบุญพระเวทฟังสวทอร้อยเอ็ด FM 94.0 เมืองบางไส้กูยะโสธรฟังสวทอยะโสธร FM 90.0 ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวทอ

0: ไอ้เฮ้ยท่านป่วยนะต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองพ่อบ
1: อเซเพซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาช่วยเรื่องหยังแม่เนี่ยเลย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันน้องนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้สวท.ยโสธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะออกอากาศวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา16:10 น.นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ล่วงเลยมาอีกนิดนึงเนื่องจากว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่เราก็จะพยายามนำข้อมูลข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์และสำคัญมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสามารถรับชมและรับฟังได้ค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะทั้ง9สถานีในพื้นที่อีสานตอนล่างของเรานะคะทั้งนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะรวมไปถึงรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook นะคะเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเพจสปท.ยะโสธรยะโสธรนิวส์รวมไปถึงเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้อยู่กับแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันเกติการสิริรัตนชาติค่ะก็เราทั้ง2คนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือวันนี้เนี่ยจะมีผ่านพ้นไปแล้วแหละนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นก็คือครม.สัญจรค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาแน่นอนว่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีและทีมครม.นะคะได้ลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดสงขลานี่นะคะก็ไปดูในหลายๆเรื่องเลยนะคะในการแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้นะคะไปดูการป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งทางด้านท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็นำทีมครม.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก่อนการประชุมนี้นะคะก็ได้ไปดูในเรื่องสำคัญนะคะทั้งการบริหารจัดการน้ำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนค่ะพร้อมกับไปติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำรอง1แล้วก็เรื่องป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่นะคะก็จะไปเร่งแก้ไขในเรื่องของแก้จุดคอขวดจุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองแล้วก็พัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่งค่ะ

0: ได้ในที่ฟินทรานสปอร์ตค่ะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมีจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะรานราธิวาสได้มาครอบคลุมไปเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติด้วยนะคะซึ่งได้กำชับให้ทุกข้อเสนอนั้นมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเริ่มดำเนินการทันทีนะคะในเรื่องที่สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีการรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยท่านก็ย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ
1: และการังนะคะเพื่อพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้ชุมชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของภาครัฐด้วยนะคะที่มุ่งแก้ไขปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะเชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนภาคใต้ด้วยนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมครม.ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยหลายส่วนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหลายมิติเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูย้ำกันอีกทีนึงว่าในแต่ละกระทรวงนะคะเขาจะมีนโยบายในรายกระทรวงเป็นอย่างไรกันบ้างจากที่ได้ผ่านพ้นในเรื่องของการประชุมครม.ไปวันนี้นะคะ อย่างเช่นกระทรวงกลาโหมค่ะเขาก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบควบคู่ไปกับด้านกฎหมายและหลักมนุษยชนด้วยนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเขาจะเปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ upskill reskill ค่ะการปรับตัวต่อมาตรฐานและเงื่อนไขทางการค้านะคะที่จะนำพาสินค้าไปสู่ตลาดโลกได้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะมีการส่งเสริมการทำสวนยางอารยเกษตรไม่ปลูกยางพาราอย่างเดียวแล้วนะคะจะปลูกอย่างอื่นด้วยหรือว่าอาจจะมีการทำปศุสัตว์ร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รายได้เพิ่มไม่ใช่ได้รายได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแล้วก็รวมไปถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้นนะคะพัฒนาน้ำบาดาลและระบบกรองน้ำดื่มค่ะทางด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เน้นย้ำการเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานค่ะเดินหน้าพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านทางการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งก็เป็นที่ต้องการอยู่ณตอนนี้นะคะมาที่กระทรวงพม.กันบ้างค่ะนั่นก็คือขออภัยค่ะนั่นก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยค่ะสร้างสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงชุมชนริมทางรถไฟด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลให้ประชาชนเข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันได้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจะพัฒนาด้านสะเดาขออภัยค่ะพัฒนาด่านสะเดาและการเดินทางข้ามแดนต่อยอดกีฬานะคะเป็นสปอร์ตทัวริซึมสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในด้านของกีฬาได้นะคะกระทรวงคมนาคมค่ะยกระดับระบบขนส่งสาธารณะพัฒนารถเชื่อมต่อนะคะรองรับการขยายตัวของเมืองแล้วก็รวมไปถึงประชากรด้วยนอกจากนี้เขายังจะมีการผลักดันโครงการดิจิตอลทาวเวอร์นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจราจรทางอากาศขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีเพลนนะคะก็คือเป็นลักษณะของเครื่องบินทางน้ำนะคะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะแต่ละรายด้านนี้นะคะเราก็สามารถติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่นะคะนี่เป็นนโยบายที่เขากำหนดขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะถูกพัฒนาขึ้นตามนโยบายดังกล่าวนะคะซึ่งเราก็สามารถติดตามผลงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้จริงมันก็น่าจะเป็นนโยบายที่ผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจได้ในทุกๆด้านเลยนะคะมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดยโสธรกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าสาย e-sport นี่ห้ามพลาดเลยนะคะกับครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดยโสธรของเราที่มีการเปิดรับสมัครแข่งขันโขงชีมูลฟรีไฟเออร์ทัวร์นาเมนต์นะคะสมรภูมิพลังไฟกำลังจะรุกเป็นไฟนะคะก็เชิญชวนเหล่าสตรีมมิ่งค่ะสายลุยแล้วก็ทีมสุดแกร่งนี้มาประชันฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่งนะคะกับ การแข่งขัน e-sport นะคะที่มีการแข่งขันทั้งแบบ squad นะคะก็คือการแข่งแบบทีมนะคะที่มี4คนนะคะรวมไปถึงตัวสำรองด้วย 1-2 คนแล้วก็การแข่งขันแบบ battle royale นะคะมูลค่าเงินรางวัลกว่า 95,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่7กันยายน2569นี้นะคะหรือว่าจนกว่าทีมจะเต็มนะคะแข่งขันในวันที่8กันยายน2569นะคะแล้วก็ขออภัยค่ะประกาศแข่งขันนะคะวันที่8กันยายนนะคะแล้วก็เริ่มแข่งขันในวันที่9ถึงวันที่10นะคะเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์นะคะส่วนรอบชิงชนะเลิศนะคะจะเป็นการแข่งขันแบบออฟไลน์ก็คือวันที่18และวันที่19กันยายนนะคะที่โรงแรมกรีนปาร์คจังหวัดยโสธรค่ะการลงทะเบียนนี้นะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ยโสธร eSport Game นะคะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็จะพบของโพสต์นะคะในเรื่องของการเปิดรับสมัครก็สามารถเข้าไปคลิกลิงก์นะคะที่เปิดรับสมัครได้เข้าไปแล้วก็ไปกรอกชื่อทีมนะคะรายชื่อผู้แข่งขัน UID และเบอร์โทรติดต่อให้ครบถ้วนนะคะต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะก็ขอให้จัดทีมให้พร้อมนะคะแล้วก็มาพิสูจน์ความโหดในสมรภูมิกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของทางสาย e-sport นะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีการที่จะผลักดันนะคะในเรื่องของ e-sport นะคะ soft power ของจังหวัดยะโสธรกันค่ะก็ใครที่มีความสามารถด้านนี้สายสตรีมมิ่งก็อย่าลืมไปสมัครแล้วก็ไปแข่งขันกันได้นะคะ
2: มีเงินรางวัลด้วยนะคะรวมกว่า 95,000 บาทนี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเรียกว่าให้น้องๆเนี่ยได้มีเวลาว่างเนี่ยนะคะได้มาแข่งขันกีฬา e-sport ได้ด้วยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้อยากจะขออนุญาตนิดนึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังไม่เตือนก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการที่จะไปเที่ยวนะคะสถานโดยเฉพาะสถานที่ธรรมชาติอย่างเช่นทะเลอย่างเช่นเป็นน้ำตกภูเขาอย่างนี้นะคะอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางกันด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกกันทั่วฟ้าเลยล่ะค่ะเดินทางไปไหนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะอยากให้ทุกท่านได้รับชมในเรื่องของช่วงเตือนภัยไซเบอร์กันหน่อยนะคะที่ตรงนี้ก็มีมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวง

0: เขาจะแจกเงินป้าเนี่ย
1: แบบนี้คนปลอมค่ะ AI deepfake เดี๋ยวนี้มันพัฒนามากปลอมได้ทั้งชื่อทั้งหน้าทั้งเสียงเนี่ยแถมยังมาเรียกชื่อแบบ real time ได้ด้วยนะ
0: ผู้ตายแล้วเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ถึงขนาดนี้เลย
1: ยังไม่กดแอดนะ
0: ใช่ยังไม่แอดค่ะ
1: ป้าเพียรแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะจำมาเลยค่ะเรามีวิธีจับผิด AI ง่ายๆดังนี้ค่ะ1ค่ะให้สังเกตไปที่การขยับตัวและแววตาค่ะถ้าหากเป็น AI นะคะแววตาเนี่ยจะแข็งๆหน่อยส่วนภาพก็ถ้าเป็นคนหากขยับเร็วๆก็จะเบลอค่ะ2ค่ะเอะใจทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีการให้แอดไลน์หรือขอข้อมูลส่วนตัวค่ะ3ค่ะเช็คให้ชัวร์ว่าเพจนี้เป็นเพจจริงหรือไม่ให้เข้าไปดูที่ความโปร่งใสของเพจหรือดูที่บูติกก็ได้ค่ะแบบนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะป้าเพียร
0: โอเคเลยค่ะป้าต้องดูดีๆแล้วแก่แล้วยิ่งชอบดูแต่ AI
1: เออ AI มันปลอมเยอะป้าเพียร
0: ดูอ่ะรู้สึกเกิน
1: ดูซีพีดีกว่ามา
0: โอเคแต่แบบป้าตามแล้วแต่ป้าอาจจะ
1: ฟีดมีแต่ AI
2: พอเชื่อเสร็จแล้วปุ๊บนั่นแหละค่ะก็จะโดนหลอกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินต่างๆนานานะคะตอนนี้เปิดได้แล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนวันนี้เพจเราเปิดกองทุนเยียวยา
0: น้องคนดังเขามาไลฟ์แจกเงินนี่ไปไหนน้องพิมพ์ไปไหนสิ
3: ยินดีด้วยครับคุณป้าตะเพียนที่ได้รับ
0: เขาเรียกชื่อป้าตะเพียนชัดแจ๋วเลยไหนไหนแอดไลน์เลยรออะไรล่ะ
1: ป้าตะเพียนถูกก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งแอดไลน์นะ
0: ป้าทำไมเขาจะแจกเงินป้าเนี่ย
1: แบบนี้คนปลอมค่ะ AI deepfake เดี๋ยวนี้มันพัฒนามากปลอมได้ทั้งชื่อทั้งหน้าทั้งเสียงเนี่ยแถมยังมาเรียกชื่อแบบ real time ได้ด้วยนะ
0: ผู้ตายแล้วเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ถึงขนาดนี้เลย
1: ยังไม่กดแอดนะ
0: ใช่ยังไม่แอดค่ะ
1: ป้าตะเพียนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะจำมาเลยค่ะเรามีวิธีจับผิด AI ง่ายๆดังนี้ค่ะ1ค่ะให้สังเกตไปที่การขยับตัวและแววตาค่ะถ้าหากเป็น AI นะคะแววตาเนี่ยจะแข็งๆหน่อยส่วนภาพก็ถ้าเป็นคนหากขยับเร็วๆก็จะเบลอค่ะ2ค่ะเอะใจทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีการให้แอดไลน์หรือขอข้อมูลส่วนตัวค่ะ3ค่ะเช็คให้ชัวร์ว่าเพจนี้เป็นเพจจริงหรือไม่ให้เข้าไปดูที่ความโปร่งใสของเพจหรือดูที่บูติกก็ได้ค่ะแบบนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะป้าเพียร
0: โอเคเลยค่ะป้าต้องดูดีๆแล้วแก่แล้วยิ่งชอบดูแต่ AI
1: เออ AI มันปลอมเยอะป้าเพียร
0: ดูอ่ะรู้สึกเกิน
1: ดูซีพีดีกว่ามา
0: โอเคแต่แบบป้าตามแล้วแต่ป้าอาจจะ
1: ปิดมีแต่ AI
2: ค่ะและนี่ก็เป็นคลิปนะคะที่เราอยากจะให้ชมกันก็คือเป็นเรื่องของ AI นะคะน้องแอลเขาสามารถเรียนเสียงเรียนหน้าตาได้เหมือนคนดังมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะติดตามเพราะเราอาจจะชอบคนดังคนนี้ก็ได้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า AI สามารถที่จะตอบกลับในไลฟ์สดได้ด้วยที่เขาบอกเอาไว้นะคะเช่นพี่ปุ้ยดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยแล้ว AI เนี่ยที่หน้าตาเหมือนดารานะคะเขาทักกลับมาว่าสวัสดีครับพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยนะคะในไลฟ์สดแล้วพี่ปุ้ยก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เขาทักค่ะก็เลยอยากจะซื้อสินค้ากับเขาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทักเข้าไปแล้วก็จะมีการซื้อสินค้าโอนเงินอะไรกันอย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นการโดนหลอกลวงแล้วนะคะ
4: ค่ะก็เอามาเตือนใจคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ชอบดูไลฟ์สดนะคะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านด้วยเช่นการที่ทำงานบ้านไปดูไลฟ์สดไปเนี่ยก็
2: เพลินๆนะคะ
4: ค่ะระมัดระวังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ด้วยนะคะก่อนจากลารายการในวันนี้ขออนุญาตทักทายแฟนรายการจากทางบ้านนะคะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่ามีภาพบางจังหวัดที่มันนิ่งนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการขัดข้องทางเทคนิคไปบ้างในช่วงนี้นะคะแต่พยายามแก้ไขให้มันปกติแล้วนะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งวันนี้สวทสุไหงโกลกนะคะผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้หลังจากจบรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้แอลปิยพรกัสกาเมธากุลค่ะ
2: และที่ฉันกริติกาสิริรัตนชาติค่ะรวมไปถึงทีมงานสวทยโสธรนะคะคงต้องลากันไปก่อนในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้เวลาเดิมนะคะโดยสวทนครพนมเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันทร์วิลาศและคุณยหาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะ

0: การนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: จันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ด้วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จากเส้นกระจูดธรรมดาผ่าน2มือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปอย่างบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสารใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสารใบปานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศิลป์ของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สองทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติด จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 นาทีณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่อย่างรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
3: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลังนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำ
0: ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการทททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำบูกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
3: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวันลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
12: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
13: นายกฤษณามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมีสามารถประการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดส สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทพรแสนตุ้มรายงาน
6: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
14: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
16: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
17: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
18: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
20: เป็นอะไรล่ะพี
19: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
20: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
19: เราจะทำยังไงดีล่ะ
20: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุง ให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
2: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
21: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
22: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
21: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
22: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
21: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
22: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
21: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
22: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
21: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
22: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
23: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
24: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
25: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
24: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
25: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
26: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: กับบทเพลงสนุกสนานนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมมาบทเพลงสากลเพลงอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนิติชัยคุณบุคคลพูดดำเนินรายการในวันนี้ห่างหายกันหลายวันก็ตาโกโฮมนะครับเพลงสากลนึกสนุกยังไงไม่รู้วันนี้นำมาเปิดบทเพลงนี้ก็แปลว่าไงเนาะดูแป๊บนึงนะก็ตาโกโฮมต้องกลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ฟังอาจจะต้องกลับบ้านตอนนี้นะเลิกงานเลิกการกันแล้วหรือยังเนาะนะครับนี่กระผมก็อีกประมาณ1เดือนก็ได้ไปอยู่บ้านว่างั้นนะก็นำเพลงนี้มาสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับเบอร์เดิมนะครับ0926633523นะครับกับรายการของเราอยู่ตรงนี้กับสวทวิรัมกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราโทรศัพท์อยู่ก็คงจะยังไม่มาสักทีไม่มีใครฟังแล้วมั้งนะคลื่นหมุนคลื่นไปไหนหมดกันนอเอามาแล้วครับ1สายสายนี้น่าจะหลงมาว่างั้นสวัสดีครับผมฮะ
1: มาแล้ว
0: มาแล้วมาพร้อมตะแววสวัสดีบาท
1: ยาสวัสดีดิเก
0: ไทยยังน้าไงเนี่ย
1: กับเพลงเด็ดปิดไงเด็ดมหาเบิ
0: ร์กหืมเพลงเสด็จ
1: เพลงเสด็จธรรมะเยอะวะมึงจะร้องทำนองภัยพงศธรนะ
0: โอ้ทำนองไฟพงศธรเพลงเสด็จจะน้อมบานสดับเมื่อกี้พร้อมก็เลยมันดิ่งบ้านจดในมันทากิมปรับเองกีตาร์เพลงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนั่นแหละกีตาร์จ้ะ
1: อยู่ในนั่นแหละ
0: ในเพลงธรรมะนะได้ดูก่อนสิเพลง
1: ธรรมะกินอะไร
0: หน่อยมีเมียจรันเพลงอยู่เพลงแบบธรรมะจะเลย
1: ยาด่าไอ้หน้าบ้านก็ด่ามึงจ
0: ้ะสะดุดจะนอนไปจ้ะบาท
1: ยาเมาไอ้ยายนโมพ่อแม่บรรเทา
0: อืม
1: ในบ
0: ุ
1: ญ
0: คุณ
1: น
0: ้
1: องแล้วก็ล
0: ุ
1: งคุกเขา
0: ครับผม
1: จ้าเคยโอ้ยเด็กสุดค่ะโอ้ยสวยจังนะน้องต
0: าดอ๋อหนุ่มน้องตาดครับหนุ่มน้องตาดครับผม
1: ตาด
0: บาท
1: เสียงสุดท้าย
0: ครับ
1: จ้านิจิพ
0: งครับผม
1: อักซีเลียงหกเลี้ยงเด็ก
0: ฮะ
1: จะมา
0: หบ
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: เลยเ
1: ด
0: ี๋
1: ยว
0: ชาเกษียณโอ้หบเลี้ยงก็หบประเทศนาประเทศเสมงเนี่ยนะเด็กจีนบ้านเลี้ยงเนี่ยร้อยเลี้ยงสับไงเลี้ยงจานเลี้ยงชั่งบาทก็จะมือสั้นกินเธอยานาเต็มเด้งกินนั่นคือไงบาท
1: บ้านเลี้ยงต้มรู้เจี๊ยดรู้จะแม่บุญเรียนแม่บุญเท่านะวะยานาโม
0: กีท่าเจ้ากีท่าน้องตัวเลี้ยงอีเวิร์ด
1: ยานาโมเอ้ยจูนโมยิมจูอันเ
0: ฮ้
1: ย
0: บาท
1: กับเจี๊ยดด้วยเน
0: าะเนี่ยนะฮะ
1: เพลงอ่ะ
0: เต้มันเพลงคลั่งเต้เพลงพอแต่พอเสริมเสริมมันคลั่ง
1: ทำไมโมยังจะรับเด็กเราตื่นกันนอนเลยบัด
0: เออเธอมันทาวตู้มาเพล็บตู้บัดจริบอย่างท่านเลยเยี่ยวสอบเองได้ไปชับตู้บาทสวัสดีครับผม
1: แม่นำโมจูด
0: โมอ้าวไปแล้วนะขอบคุณทางสาวกระสังนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมสวทรสร้างสรรค์ทุกความสุขสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับช่วงนี้นะถ้ามีเวลากับผมได้มาจัดนะถ้าไม่ว่างยังไงขออภัยท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับสายต่อไปสวัสดีครับ
2: โอ้ยจุ้งปะโมเฮ้ยก็ล่อ
0: บาดอยู่ยูโมมานองบัตตูกระเจนกระไง
2: ย
0: ิ่
2: งจะยิ่งจะเกษียณยิ่งไปหายหน้าหายตาเลยเนาะ
0: นั่นแหละครับมันมีกิจกรรมเยอะก็เลยต้องไปทั้งกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมส่วนรวม
2: จ้าไม่ได้ว่ากันดอกพูดเฉย
0: ๆอ๋อครับผมครับ
2: กี่สาวไม่กี่
0: สาวกระสังครับสาวกระสังครับอันนี้สาวเมืองแฝกสาวเมืองแฝกครับ
2: สาวกระสังขอเพลงอะไร
0: ขอเพลงธรรมะทำนองของภัยพงศธรไม่รู้ใครร้องผมก็ไม่มั่นใจน่าจะเป็นกราบพระชำระใจนี่มั้ยใช่มั้ย
2: ขอเป็นสายร่วมด้วยเด้อ
0: สายร่วมฟังร่วมอ๋อฟังร่วมกันแบบธรรมะ
2: ขอเดี๋ยวไม่ได้ฟังวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตินไม่มาอีกก็ติดยาวกันไปอีก
0: อ๋อก็ขอไปก่อนก็ได้
2: ไม่ขอหรอกฟังร่วมนี่แหละ
0: โอเคครับผมได้
2: มอบให้สาวกระสังด้วยเด้อ
0: ครับ
2: ยายนองนโมด้วยน้องลำดวนอุตตา
0: ดวนอุตตปา
2: เขาหมู่สองน้องสมิธด้วยน้องมันเท่าด้วย
0: ครับ
2: นี่แหละกลุ่มๆไปไว้สูงไว้กันนี่แหละ
0: กลุ่มสวครับ
2: จ้าทุกเสียงทุกสายที่คิดถึงกันอยู่เสมอนั่นแหละ
0: ครับได้ครับ
2: คุณตินรอๆหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบคุณ
2: กราว
0: หนุ่มนำมนคนสระกราวหน้าขมเอาเหมือนเดิม
2: หน้าขมเอาแต่ใจดี
0: ครับผมขอบคุณที่ชม
2: คร ับแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับผมนะผู้โชคดีวันนี้นะครับนะอย่าลืมนำรางวัลมามอบที่กระผมด้วยกันละกันนะรางวัลที่1 417212พี่บรรเทาบอก242อันไหนแน่เนาะเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนก็แล้วกันนะผมดูทางอินเทอร์เน็ตบอก417212รางวัลที่1นะครับรางวัลสุดท้ายรางวัลเลขท้ายรับสายก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: โอ้จากแนงมุดกับเชิง
3: จะรีบไปไหน
0: จะรีบประชาสัมพันธ์หวยเบอร์เขานี่
3: อ๋อก็นั่นแหละโชคดีไหมล่ะ
0: โอ้ยไม่ดีกับเขาดอกเราเนี่ยเคยมีความโชคความดีไม่มีถ้าไม่ทำนี่คงไม่ได้ดีดอกเราโชควาสนาหายากครับ
3: สนอมเดิมันเพลงปรังร่างสนอมเนี่ยจ้องสดับเพลงปรัง
0: ขมาดในจ้องสดับนะวิวยูไม่มาสดับมานอน
3: ตามใจฉัน
0: เพลงกีตาร์กับเมราสวมเนาะกีตาร์กลับบ้านกล
3: ับ
0: บ้านแล้ว
3: ก
0: ันเจ๊กีเพลย์กลับบ้านแล้ว
3: ฮะกีตาร์ไอ้แม่อะไรนะยายอะไรนะเราคุยแต่ภาษาไทยเราลืมภาษาบ้านเรา
0: อ๋อสาวภาษาอังกฤษเจ้า
3: เออยังยายแม่ข้าตบจ่อ
0: บาทยายแม่ยายปรังกีตาร์ยายปรัง
3: เด็กยายปรังดีเลยบอกฤทธิชัยมาจัดรายการประมาณไงมาเติมตะปีไงศกอู้เติมไงมาเติมมังกร
0: พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้จัด
3: ครับ
0: จันทร์อีกวันหนึ่งแถมเข้าไปว่างั้น
3: ผมเข้าคอทมตั้งแต่วันศุกร์ไง
0: โอ้ไปทำอะไรทางโน้น
3: ว่าจะไปตอนแรกว่าจะไปคลองถมบ้านหม้อพอดีไปพอดีเลยเขาวางเพลิงก่อน
0: ทำไมไม่ไปช่วยเขาดับเพลิงก่อน
3: เอาจริงๆไม่ใช่ผมพูดเล่นนะผมจะไป
0: ซื้อของผมก็กะว่าจะไปนี่วันเกษียณว่าจะไปเที่ยวคลองถมเที่ยวอะไรทั้งนั้นไปมาเอาก็บอกโดนเผาแล้วโดนโอ้ไม่ใช่ถูกไฟไหม้ป่ะ
3: ผมไปถึงนี่ไฟไหม้พอดี
0: เนาะ
3: ก็เลยไปดูที่อื่น
0: ข้าวของที่เราอยากจะได้เนาะ
3: ใช่
0: ไม่ได้แล้วต้องรอให้เขาสร้างใหม่ก่อนแต่รู้จะเป็นคลองถมเดิมหรือจะเป็นที่อื่นหรือยังไงก็ไม่แน่ใจหรือจะเป็นรูปแบบใหม่เพราะว่าเขามันพังหมดแล้วเนาะนะพังหมดมันไม่เหลือให้เห็นมาเป็นภาพคลองถมอีก
3: ใช่
0: คงจะรื้อหมดนั่นแหละทำเป็นอะไรสักอย่าง
3: ก็รื้อหมดกระจุยกระจายก็คงจะมือใหญ่กันใหญ่จังบานใดจังบานที่วินด
0: ี้อดอยู่อดอยู่เอาโอเคสมเพลงสักเล่นกันเนี่ย
3: มันไปมันเสียดายน้ำฝนเนาะมันไปตกอะไรแต
0: ่ในเมือง
3: ภาคกลาง
0: เนาะทางภาคกลาง
3: ผมไปก็บอกไว้ขากลับก็บอกไว้ตลอดทางเลยพอมาถึงบ้านเรานี
0: ่เงียบกริบเหมือนกัน
3: มาถึงแถวลำไปมากนี่ยังก็ถ้าพระรถน้ำมนต์อาจจะแรงกว่ามั้งเข้ามาถึงเขตบุรีรัมย์ยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: นั่นแหละไม่รู้เป็นยัง
3: ไ
0: ง
3: คือมันพอละลึมพอที่จะปัดน้ำฝนพอที่จะรำคาญ
0: อ
3: ่ะ
0: อันนี้มันไม่พอเปียกแบบชุ่มนะเปียกพอทำให้เหนียวตัวนะ
3: ใช่
0: ถ้าเปียกชุ่มไปเลยนี่โอ้ถือว่าโชคดีแล้วอาจได้อาบน้ำฝนว่างั้น
3: แต่ไปเห็นตกแถวๆเทศแถวแกงคอยแถวปากช่อง
0: หนักเลยใช่ไหมเขามีป่าเยอะมั้งเท่านั้น
3: ปัดน้ำฝน
0: ไม่ทัน
3: ขาไปขากลับมาผมถอดทิ้งเลยเปลี่ยนใหม
0: ่โอ้
3: เพราะว่ามัน
0: ฟืดแล้วเสีย
3: มัน
0: ปัดไม่กระ
3: เที่ยวแรกไปมันฟันมันฝนมัน
0: ไม่สะอาดว่างั้น
3: ไม่มันกวาดมันกวาดไม่เรียบพอขากลับยังไงก็โดนฝนโดนจริงๆอีกเดือนโอ้เสียดายน้ำฝนทำมาตกแถวบ้านเรายังนึกถึงแถวบ้านเราเลย
0: เนาะไม่มาสักที
3: นั่นเลยก็ตอนแรกผมบอกว่ามันน่าจะถึงบ้านเราแต่ที่ไหนได้มันไม่ถึงอ๋อเพลง
0: เพลงอะไรเพลง
3: คนพลิสเดิร์ดนะขมัดคลิสโซมไม่เดิมแต่มาสดับนะ
0: เพลงสดิสโซมทำไมพลิกตัวเฮ้ย
3: ไอคิดถึงนะ
0: อ๋อคิดถึงบ
3: ่บาทลองคิมมือมา
0: บาทตามเพลงนี้ก่อนก็แล้วกัน
3: พิเศษทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
3: พิเศษเลยคุณพี่อะไรนะทางลำไปมาดนะที่แกมายัง
0: ใครเนาะลำไปมาดเดี๋ยวนึกก่อน
3: เอาผู้สาวลำไปมาดนะ
0: อ๋อผู้สาวลำไปมาดบอกอ๋อก็คิดว่าตาอะไรนะมงคลโอ้ตาอะไร
3: ก็ตามงคลก็
0: ฟัง ม
3: งคลฟังด้วยกันใครก็ได้ก็ฟังหมดนะ
0: ครับผมได้ได้ได้สาวลำไปมาก
3: แต่แกเคยมอบให้ผมผมก็มอบกลับไปให้แกคืน
0: ครับผมได้ได
3: ้เราเป็นมิตรกันดีกว่าเราจะเป็นศัตรูแกก็พูดอยู่แกก็บอกไม่ต้องอะไรนะก็เลยเราก็บอกว่าจะมอบเพลงให
0: ้ครับ
3: อะไรงี้ขอบพระคุณมากครับ
0: อ่ะโอเค
3: ครับคุณฤทธิชัยขอบคุณด้วยนะครับ
0: ครับได้ครับผม
3: ทุกสายนะครับ
0: ครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับผมฟังเลยครับช่วงนี้บทเพลงจากทางพิสเดิร์ดนะแล้วก็เพลงกราบพระชำระใจน่าจะใช่มั้งนะสาวกระสังแนะนำกระสุรายการมานะครับฝากทุกเสียงทุกสายนะครับบทเพลงที่ไม่แนะนำเข้ามาผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆจะเปิดรับสายก่อนเนาะสวัสดีครับกระผมอุ้ยอะไรนี่เอาฟังเพลงก่อนก็แล้วกัน

กับบทเพลงทำบุญหนุนนำนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะทำดีนะครับในทุกสถานที่ทำบุญก็ทุกที่ทุกทางได้เช่นกันนะครับนะบางทีไม่จำเป็นต้องไปที่วัดก็ได้ทำบุญกับเพื่อนร่วมบ้านร่วมเรือนเคียงนะก็เป็นการทำบุญเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้เช่นกันนะครับนี่บทเพลงเนี่ยนำมาจากทางสาวกระสังผมนึกไปออกว่าเพลงอะไรเนาะนะครับก็เลยนำเพลงนี้มาสู่ท่านผู้ฟังกันและกันนะครับนะเพลงยังค้างอยู่หลายเพลงเนาะเนี่ยนำมาจากทางหมู่สองน้องเสม็ดเนี่ยขอน้ำตาสจมานะครับนะบอกฝากไปถึงกระท่อมเดียวดายอ้างวางขอเบอร์โทรด้วยเนาะยังไงจะดูให้เนาะเบอร์โทรอะไรนะอย่าน้องนโมบอกได้โทรศัพท์ใหม่ว่างั้นนะโทรศัพท์ใหม่จำเบอร์ไม่ค่อยได้แต่จำเสียงก็คลับคล้ายคลับคลานะครับเสียงบางทีเปลี่ยนเครื่องใหม่ปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับแปลกเช่นกันว่าเครื่องทำให้เสียงเราเปลี่ยนได้นะครับก็ขอเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างนะครับนะเดี๋ยวจัดให้นะครับหลังไมค์สักครู่นี้นะครับเช่นกันนะครับนี่จากผู้หวังดีโอ้ไม่ใช่ ยีนี่ใหญ่โคตรเลยจากเขาหงเมราชนะครับขอเพลงผู้หวังดีมานะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะฟังเลยไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะน้ำตาสจแล้วก็แบ่งบุญให้พี่บ้างกันแล้วกันนะครับ2บทเพลงช่วงนี้มอบทุกเสียงทุกสายนะครับนะฝากไปถึงพี่บรรทัศน์สรัญใจฝากไปถึงคุณบุญเรียนที่รักกระท่อมเดียวดายด้วยเนาะเมื่อกี้จากหมู่2น้องเสม็ดนะครับไปถึงหนุ่มน้องตาดด้วยว่างั้นฟังกันเลยช่วงนี้ครับผม

นะหาบุญจากวัดไม่ขอข้องขัดขอพี่แบ่งบ้างนะครับนะแค่หางๆก็พอเนาะนะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลวันนี้อย่าลืมขอหางๆเนาะแบ่งผู้จัดรายการด้วยกันแล้วกันนะครับนะกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับเนาะนี่ก็บอกว่าเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ขออย่าป่วยก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยแค่ไหนก็ยังสู้ต่อได้เงินหมดก็ยังหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเสียเลยเอาคืนยากอย่าลืมพักบ้างนะในวันที่อ่อนล้าอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีว่างั้นนะเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญในชีวิตนะมีแรงวันนี้คือโอกาสในวันพรุ่งนี้ว่างั้นนะดูแลสุขภาพไว้ให้ดีเพราะไม่มีใครอยู่กับเราได้นานเท่ากับตัวเราเองนะครับจากผู้หวังดีบทเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายจากข้าวหอมเมราชนะครับกระผม

0: กลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้านะทุ่มเทเท่าไหร่ได้มาแค่ความว่างเปล่าใช่ไหมกลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารออยู่เนาะนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับช่วงท้ายรายการนะครับนะก็เป็นช่วงของเพลงที่จะทิ้งท้ายนะครับนะไม่มีใครขอผมก็จะเปิดบทเพลงสั่งนางมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้พิการเด็กพิการนะครับนะในสถานที่ต่างๆนะครับที่มีการจัดการแข่งขันนะครับนะใครจะไปร่วมชมร่วมเชียร์ก็เป็นกำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างพื้นดินต่างตำบลต่างอำเภอขออภัยรับสายสุดท้ายก่อนเนาะสุดท้ายสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้ะน้องตีนไม่มีคนขอเพลงใช่ไหม
0: อ๋อไม่มีครับไม่มี
1: เอาเพลงจุดโจ้ให้น้อย
0: เอาเพลงอะไรล่ะ
1: กำปั่นบ้านแท่นคนกระทบจุดกระท่อมผูกหอมผูกกระเทียม
0: อ๋อโอเคโอเคเอาคนกระท่อมเพลงอะไรคนกระโทก
1: คนกระโทก
0: โอ้ได้ได้ครับผม
1: คนกระโทกกันแล้วกัน
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมอ่ะทิ้งท้ายบทเพลงคนกระโทกกำปั่นบ้านแท่นกันแล้วกันนะเพลงสั่งนางเอาไว้วันหลังคงจะจบพอดีหรือไม่พอดีหรือจะขาดไปอ่ะยังไงก็ขอให้ฟังยังมีความสุขกันแล้วกันนะครับกับบทเพลงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับกับการใช้ชีวิตนะดูแลสุขภาพกันแล้วกันนะครับกับเรือนร่างของเรานะถ้าเราไม่รักษาร่างกายไว้จิตใจเราก็อยู่ไม่ได้นะครับนะจิตใจไว้ที่หลังแก้ไขได้กับจิตใจที่จะแก้ปัญหากันได้แต่ร่างกายถ้ามันเป็นไปแล้วรักษายากนะกับการกินอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะครับจากกันไปกับกำปั่นบ้านแท่นคนกระโทกกันเองเด้อสวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและเครือข่ายทสมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ทกสเชื่อมโยงธุรกิจภาคใต้ตอนบนอีสานตอนล่างเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดสินค้าเกษตรเริ่มแล้วบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23มีนักเรียนคนพิการ35จังหวัดร่วมชิงชัย5ชนิดกีฬานายกอนุทินนำทัพครม.ลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรพร้อมสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรร่วมประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมระบุโควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยืนยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: ังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดครั้งที่1/2569วันนี้ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสรรหาทสม.ดีเด่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการอำนวยการและเครือข่ายทสม.เข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้แจ้งรับทราบผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดบุรีรัมย์คัดเลือกเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2569โดยมีนายคำศรีพาประธานทสม.อำเภอหนองกี่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดพร้อมด้วยรองประธาน2ท่านได้แก่พันโทธนงศักดิ์สำเภาเงินประธานทสม.อำเภอโพชัยและนางสมหมายมาลาวงศรี
1: สื่อสารสาระ

อำเภอหนองกี่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดพร้อมด้วยรองประธาน2ท่านได้แก่พันโทธนงศักดิ์สำเภาเงินประธานทสม.อำเภอโพชัยและนางสมหมายมาลาวงศ์ศรีประธานทสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอาทิเลขานุการนายทรงเดชชวดรำเหรัญยิกนางสาวธัญลักษณ์สีเขียวฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิคมและฝ่ายวิชาการรวมถึงรับทราบผลการคัดเลือกทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569คือนายธานินอินหอมทสม.อำเภอลำปลายมาสจากผลงานด้านการจัดการขยะทกส.เชื่อมโยงธุรกิจภาคใต้ตอนบนอีสานตอนล่างเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดสินค้าเกษตรสำนักงานทกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดโครงการเชื่อมโยงธุรกิจสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างณโรงแรมคริสโคอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสมศักดิ์ธารารัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นผู้กล่าวถึงโครงการนายสมศักดิ์ธารารัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนธุรกิจจากภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและเจรจาธุรกิจระหว่างกันรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของแต่ละพื้นที่ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอสินค้าโดยตัวแทนธุรกิจจากทั้ง2ภูมิภาคโดยภาคใต้ได้นำเสนอสินค้า A+ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาทิไข่เค็มชายาเงาะอบแห้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระปิและกะปิหวานจากจังหวัดกระบี่ตลอดจนกาแฟลูกอมกาแฟและผลิตภัณฑ์จากกาแฟของจังหวัดชุมพรและระนองขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสกต.บุรีรัมย์สกต.นครราชสีมาสกต.อุบลราชธานีสกต.สุรินทร์และสกต.ศรีสะเกษร่วมนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพื้นที่อาทิข้าวหอมมะลิโจ๊กดินภูเขาไฟและหมูยอเพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดกับตัวแทนธุรกิจจากภาคใต้สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์สกต.บุรีรัมย์ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้าวหอมมะลิจากพื้นที่ไปยังตลาดภาคใต้โดยจัดส่งข้าวหอมมะลิไปจำหน่ายในลักษณะการเชื่อมโยงสินค้ามีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทต่อปีสะท้อนถึงศักยภาพของการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างภูมิภาคและการขยายตลาดให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสร้างพื้นที่ให้ตัวแทนธุรกิจจาก2ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและโอกาสทางการค้านำไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจการขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและระบบตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23มีนักเรียนคนพิการ35จังหวัดร่วมชิงชัย5ชนิดกีฬาวันที่31สิงหาคม2569ที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ดร.ภัทรพงษ์พงศกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมโดยมีนายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษากล่าวรายงานและมีนายศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาอย่างคับคั่งโดยกรมพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2518และมีการพัฒนาการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องก่อนหยุดจัดการแข่งขันในปี2563เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในปี2568ที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23มีการแข่งขันรวม5ชนิดกีฬามีนักกีฬาจาก35จังหวัด84โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,539 คนพร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีม608คนรวมทั้งสิ้น 2,147 คนดร.ภัทรพงษ์พงศกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพลศึกษาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนและนักเรียนคนพิการการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬาแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสะท้อนพลังใจความอดทนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมเปิดโอกาสให้นักเรียนคนพิการได้พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจมีวินัยความอดทนและน้ำใจนักกีฬาพร้อมต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศในอนาคตนายกอนุทินนำทัพครม.ลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรพร้อมสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรร่วมประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลา
วันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมเสื้อจากผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรโทนม่วงเลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาผ้าทอลายราชวัตรเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงสองล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นด้ายหลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักในวงกว้างก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเสียงประชาชนถึงพื้นที่ร่วมกับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติพร้อมผลักดันแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าสู่วาระการประชุมครม.สัญจรครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครม.เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทมอบหมายปภ.และคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแนวทางหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมระบุโควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยืนยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนมาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทางนี้จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นแต่มีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่บัดนี้ถึง8กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.โทรศัพท์044600501หรือที่เว็บไซต์ www.banyangburiram.go.thแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .67/2569 ลงวันที่7สิงหาคม2569จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวแอดฟานทางหลวงหมายเลข2074ตอนลำน้ำมูลถึงพุทธไทยสงผิวจราจรกว้าง 14.0 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรหนา 0.10 ระยะทาง 1.310 กิโลเมตรตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างกิโลเมตรที่57+745ถึงกิโลเมตรที่59+55เริ่มสัญญาวันที่8สิงหาคม2569สิ้นสุดสัญญาวันที่5ธันวาคม2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสภูทองวงเงินค่างาน 25,871,000 บาทจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองยางหมู่ที่4ตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งบประมาณทั้งสิ้น 878,000 บาทราคากลางเป็นเงิน 878,000 บาทจำนวน1รายการผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้สนใจประกวดราคาในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์พระครู .go.th หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังอบต.พระครูโทรศัพท์044-119-964-12ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษกำหนดจัดการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน12รายการอาทิเศษวัสดุอลูมิเนียมเก้าอี้แคชเชอร์ขาเหล็กสายไฟกระเบื้องมุงหลังคาเหล็กหนาลูกหมุนระบายอากาศเครื่องปรับอากาศตู้เหล็กพลาสติกรวมเครื่องออกกำลังกายและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรทัศน์สีเครื่องตัดหญ้ารวมเป็นกองใหญ่โดยมีราคากลางตั้งแต่3บาทถึง 2,000 บาทการประมูลจะจัดขึ้นในวันที่15กันยายน2569ณหอประชุมนพรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษถนนทองมากตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น.กำหนดดูพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเวลา 9:30 นถึง 10:00 นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044613424หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำบรรณาธิการข่าวอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอัธพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับ ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานี ส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้

เข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมิลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับ
ในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการ

การมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

และจ้าสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยเจ๊สมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือพลิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมอย่างเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายในและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีอยู่ในวันนี้ได้

0: ครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตน่านปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม
0: ่ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายสีหาศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
5: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที่
7: นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังติดเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่องสี่ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,300,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1,800,000 ไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1,000,000คนทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือผนวกโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา 19:30 นเราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังไปรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอบอุ่นเสียงมันของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมันเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัคเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับรู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับ

เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณภัสกรรังสีวัฒนสัตว์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคล่าเอสโคล่านะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะครับคุณภัสกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NCC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังและสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะทางกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยแล้วก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดนะครับกับตอนทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกัปตันผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์คและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากันเอเชียน

0: เกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับในหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ทับ2169นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก11ล้าน760,000บาทนะครับเป็นทางด้านของ14ล้าน760,000บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ760,000บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม RA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับ นัดแรกใน 17:00 นนะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันเนี่ยคือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45บวก2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับถลับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้สาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันนะอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันที่แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องบีตอนทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตในนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชยะคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดนุพลบุพภาธีรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซ็นเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิรพีสรีบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนนึงซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังนะถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งให้กับอุทัยธานีเด็กเทพสรินครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็ถือว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับ หลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะฮะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกแกรนด์สแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต64และ63ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะครับที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมบัลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่า อาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูคาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่บอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์คเลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองจึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่ให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตมากกว่าการสูบรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะบางทีก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวังในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนคอคทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขอสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์และก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากหวงลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์การรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

กเรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วย

็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยเราไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานนั่นเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อประจักษ์ว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุก

กว่านี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้ารั้วชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะข้อข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้นพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีนับลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวนับลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีกสองคนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อนะพลอยได้มากนักนันนุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือนะพลอยป้านุ่งมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้นะพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับข้าวของเครื่องใช้ที่นะพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผดเสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกลับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาจไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหยาวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตัวปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้า ที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้1วินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

36ปีแล้วปืนลั่นป่าสืบเรื่องเห็นเป็นมาห้วยขาแข้งนาคะหนึ่งฝากไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเสถียรสถิตแจ้งอุดมการด้วยรำลึกคารวะเรื่องในวันนี้นะครับ1กันยายนวันรำลึกถึงสืบนาคะเสถียรวันนี้มาช้ากันนิดนึงนะทักทายคุณผู้ฟังค่อนข้างผ่านมา 3-4 เพลงเนาะ3เพลงกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับอยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปเหมือนเดิมวันนี้ก็ระหว่างเดินทางมาก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับไม่ใช่เกิดกับเราแต่ว่าเกิดกับคนอื่นแต่ก็กระทบกับเราเพราะว่าเราต้องรอให้เขาเรียบร้อยถึงจะออกมาได้นะฮะอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านไว้เดินทางนะครับท่านไหนที่ยังขับรถขับราอยู่ในเวลาที่นี้ถ้าฟังรายการเราอยู่ก็ขอให้มีสติขอให้มีสิ่งที่ดูแลตัวเองก็แล้วกันจะไม่รู้จะบอกยังไงเป็นเรื่องที่อยู่กับท่านอยู่กับทุกคนที่อยู่หน้าพวงมาลัยบังคับต้องดูแลให้ดีง่วงก็พักนะครับไม่ขับต่อรู้สึกไม่ดีก็พักปั๊มแวะปั๊มไปเนาะนะครับก็ถือว่าวันนี้มาพบกันในวันอังคารที่1กันยายนยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยวันนี้น่าจะมีหลายท่านอยู่มั้งนะฮะก็ ท่านที่ไม่ไม่ถูกเลยเนาะครับรางวัลสลากกินแบ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้ก็ซื้อกันง่ายนะครับผ่านออนไลน์ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ามีวันที่1ก็ต้องมีวันที่16นะฮะให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับวันนี้มีเพลงของหลายๆท่านนะที่อยากจะฟังแล้วก็ท่านใดที่ยังทักทายกันได้หลังไมค์เหมือนเดิมก็044514115นะครับอยู่กับทุกท่านไปถึง4ทุ่มสักครู่นี้ฟัง3เพลงคนกับควายอมตะคิดถึงบ้านของน้ำหมูแล้วก็คืนรังของคนดันเวียนนาซีเพื่อนะครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเพลงหนึ่งของคุณหนูมิเตอร์ก็แล้วกันนะครับท้อได้แต่อย่าถอยนะฮะเราอาจจะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวมากมายจะเจอความเหนื่อยล้าตลอดเวลาแต่ว่าอย่าถอยก็แล้วกันนะเดินต่อไปนะครับกับจุดหมายปลายทางที่เรามีท้อแต่ไม่ถอย

็นะฮะไม่อยากให้ใครท้อก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังทางปรากลชัยเนาะบอกว่าวันนี้โชคดีได้ทำบุญด้วยนะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ได้ทำบุญให้กับลูกชายว่าอย่างนั้นนะครับฉลองลูกชายอ่ะขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยนะครับเดือนเพ็ญของนักงานคารวานเขาบอกว่าคนเราไม่ต้องไปเสี่ยงดวงกับใครเนาะเดือนเราถ้ามีถ้าดวงดีก็ได้เนาะนะครับยินดีด้วยนะครับ

นั่นเป็นนะเพลงเก่าๆของนางหาคาราวานก็ยังเป็นเพลงอมตะมาตลอดชั่วถึงวันนี้เนาะมาตลอดถึงวันนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านทักทายกันเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทางFM วันนี้มีคุณอดิเรกแว่นแก้วนะครับขอเพลงนกเงือกแล้วก็พี่ประยูนสมปองก็ยังมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับรวมถึงทุกท่านที่ฟังอยู่ทางคลื่นทั้ง3คลื่น3จังหวัดในห่วงเวลานี้นะครับสุรินทร์ FM 97.5 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และ101นะครับ FM 94 MHz ถือว่าอยู่ด้วยกันในห่วงเวลาที่พักผ่อนห่วงเวลาที่ท่านมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำนะบางท่านไม่ทำอะไรนอนฟังเพลงก็มีความสุขบางท่านก็ถ่ายโทรศัพท์ไปแล้วตอนนี้แต่ว่าบางท่านก็ยังขมักเขม้นกับภารกิจการงานเพราะว่าเดือนนี้เป็นช่วงของการที่จะต้องปิดไตรมาสสุดท้ายของปีเนาะแล้วก็จะเริ่มปีพุทธศักราชใหม่นะครับปีเรียกว่าไตรมาสใหม่ในปีงบประมาณใหม่นะก็เร่งเพื่อที่จะทำให้ทันส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายเขาก็เบิกจ่ายกันน่าจะก่อน15กันยายนนี้เพราะฉะนั้นหลายที่ท่านนะน่าจะยังทำงานอยู่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจเนาะอยู่ข้างๆก็แล้วกันนะครับให้มีความสุขให้ทำงานสำเร็จด้วยบทเพลงต่างๆที่นำมาฝากกันแล้วกันเดี๋ยวสักครู่นึงครับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับมีเพลงนึงที่เมื่อวานนี้ผมติดค้างอยู่เพลงของอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยากจะฟังให้กำลังใจเช่นเดียวกันเพลงนี้นะครับอะไรที่อยู่กับเราก็ขอให้อยู่ตลอดไปนะอะไรที่เราสามารถที่จะเดินทางไปด้วยกันได้ก็ขอให้เดินทางด้วยสองมือเราที่จะจับกันมั่นไว้ไม่ต้องปล่อยเนาะไม่มือครับอย่าปล่อยมือ

ท่านเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็นักวิชาการป่าไม้ชาวไทยผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าจนได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษแห่งพงไพรนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเคยรู้จักแล้วก็คุณสืบเนี่ยนะครับเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณพ่อชื่อว่าสลับนาคเสถียรเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านจบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35นะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาอนุรักษ์วิทยาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีการทำงานด้านการอนุรักษ์เนี่ยปี2529เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ช่วยชีวิตสัตว์ได้นับพันตัวเลยทีเดียวแล้วก็ปี2533ท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาการลักลอบตัดไม้และก็ล่าสัตว์ป่าอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดและก็แรงกดดันรอบด้านแต่สมัยนั้นก็รุ่งสางวันที่1กันยายนปี2533สืบนาคเสถียรได้ตัดสินใจจบชีวิตของท่านเองโดยอาวุธปืนในบ้านพักที่ห้วยขาแข้งปี4จำได้ป่ะปีไหนผมที่ไปทำสารคดีก็ยังคงเป็นอนุสรณ์สถานเป็นบ้านพักที่ยังเก็บไว้นะเขาก็เปิดให้ดูอยู่ก็ท่านจบชีวิตเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการแล้วก็สังคมเนี่ยได้หันมาสนใจแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็วันที่1กันยายนของทุกปีก็ถูกกำหนดให้เป็นวันสืบนาคเสถียรเพื่อรำลึกถึงคุณความดีแล้วก็การที่ท่านอุทิศตนเป็นผืนเป็นผู้อนุรักษ์นะเป็นอุทิศตนเพื่อผืนป่าชาวไทยนี่ให้กับชาวไทยเรานะก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวประวัติและก็สารคดีของท่านเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับอันนี้ก็รำลึกกันด้วยบทเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันขีตานชลีฮะสืบนาคเสถียร

พลงของคีตานชลีเนาะสืบสารเจตนาสืบนาคสถียรนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ร่วมรำลึกกันในวันนี้1กันยายนกับคุณสืบนาคสถียรวีรบุรุษแห่งพื้นป่าของเราขอบคุณทุกท่านนะที่ทักทายกันเข้ามาคุณอัญเรกแว่นแก้วนะครับขอไว้ทาง FM สวทสุรินทร์บอกว่าจะฟังของน้ำหมูพงเทพนะครับจริงๆน้ำหมูพงเทพก็ร้องเพลงเกี่ยวกับป่ามาหลายเพลงวันนี้ก็ขอเพลงนี้มานกเงือกนะครับของเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะครับมาฟังเพลงนี้นะฮะ

คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีก็เป็นประจำที่จะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านนะครับวันนี้เป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่31สิงหาคมปี55นะครับนั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว10กว่าปีก็เป็นการเขียนในช่วงเวลาที่จัดรายการนี่แหละนะครับสีสันวรรณกวีที่เราจัดมานานก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างเปลี่ยนสถานการณ์ตามเวลาถ้าเรามีเวลาเยอะนะครับก็จะมีการอ่านวรรณกรรมให้ฟังบ้างแต่ว่าเวลาน้อยก็อ่านแค่บทกวีให้ฟังในช่วงเป็นช่วงๆนี้แหละนะครับเขียนถึงการส่งผ่านข้อมูลความรู้สึกนะครับด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตให้กับทุกท่านได้ฟังกันในช่วงเวลาของการแบ่งปันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ผู้ที่จะส่งสารนะครับผู้ที่รับสารได้รับแล้วมีความสุขหรือไม่อย่างไรนั่นก็อีกหมายถึงอีกเรื่องนึงแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีด้วยความเจตนาดีนะครับก็จะส่งความรู้สึกดีๆให้กันวันนี้ฟังบทกวีชื่อว่าผู้ส่งผ่าน

ผู้ทรงผ่านจากที่หนึ่งผ่านถึงที่หลากหลายจากที่หนึ่งผ่านถึงที่หลากหลายแตกกระจายคล้ายละอองของเมฆฝันดอกไม้ไฟในราตรีที่แบ่งปันจากหนึ่งแยกร้อยพันอันเสรีข้าที่ส่งตรงถึงซึ่งผู้รับหาใช่โดยบังคับปรับวิถีหากเริ่มด้วยจิตตั้งความหวังดีด้วยรักด้วยไมตรีที่นำพาผู้ให้เริ่มตั้งต้นหนทางให้ผู้รับสัมผัสได้ในคุณค่าแม้ไม่เคยเผยพบศพแววตากลับยินเสียงเจตนาผ่านคลื่นใจแม้ไม่เคยเผยพบศพแววตากลับยินเสียงเจตนาผ่านคลื่นใจอาจจำกัดอรรถรสกำหนดถ้อยมากหรือน้อยหนักเบาเก่าและใหม่เหมาะสมอารมณ์สารผ่านสื่อไปกระทบในช่องทางแตกต่างรับมิคาดหวังสิ่งหนึ่งดังถึงสิบไม่คาดหวังส่งหนึ่งดังถึงสิบเพียงครึ่งเสียงกระซิบแรงสดับแค่รอยยิ้มแต่ละรอยค่อยๆนับสะท้อนกลับผู้ส่งว่าตรงกันจากที่หนึ่งผ่านถึงที่หลากหลายแต่กระจายคล้ายดอกฝนบนฟ้าฝันชโลมความเย็นชื่นกล่อมคืนวันจากหนึ่งถึงร้อยพันหลับฝันดีจากที่หนึ่งผ่านถึงที่หลากหลายแต่กระจายคล้ายดอกฝนบนฟ้าฝันชโลมความเย็นชื่นกล่อมคืนวันจากหนึ่งถึงร้อยพันหลับฝันดีจากหนึ่งถึงทุกท่านหลับฝันดี

แล้วนะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตท่านไหนที่ขอเพลงมาไม่ได้ฟังก็ขออภัยด้วยนะต่อเนื่องไปวันหลังวันหน้าทบไปก็แล้วกันวันนี้คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับขอบอกว่าอยากจะจับมือกันต่อเนื่องไปนะครับไม่ปล่อยมือก็ขอเพลงนี้มาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันเพื่อธงชัยแม็กอินไตจับมือกันไว้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับนอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานโดยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดขนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

ณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยจงหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพยายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและ ตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติธ
้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนนิยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป .6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม .1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นิยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป .6 ก็ไปบวชเรียนต่อม .1 จบม .3 บวชเรียนต่อม .4 เปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้ญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภริยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภริยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเท่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี่ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่2ของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ในมังคลทัฏฐิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิทิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทัฏฐิปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตระหนี่ตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นในโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้นะญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเร
ก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียบหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นอยากโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นในโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้งสามนี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก่อให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุดลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อม
นะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้

าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลเชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกนะการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้านะตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัย

0: หรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอานนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนบนอบนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มครองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรม ดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นในโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างนี้ผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีอยู่สองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวม ให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติก็จัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตาม ไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกและก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวานรเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยาง พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการโลกเปลี่ยนสีเวลา6ในการถ่ายทอดข่าวช่องสารการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7ในการถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8ในการเที่ยวราครของชาติจากนั้นรัฐประการเหล่ากาชาติพบประชาชนเวลา9ในการถ่ายทอดข่าวจากรัฐประการอโรคยาวาริตี้ต้นรายการเพลงรับพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจำรัฐสนการก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการจัดหางานสัมพันธ์ต้นรายการรับรู้รายงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการแม่หวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศท่านเฉลิมฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยน้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธน้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณท่านพระอาจารย์พระปลัดโชคชัยปัญญาปัจโชโตเจ้าวาดวัดอัมพรามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติและคณะโยมญาติทั้งหลายศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่โฉมหรือว่าหลวงพ่อพระครูอรุณคุณากรนะอดีตเจ้าวาดวัดอัมพรามได้ร่วมกันทำบุญครบ1ปีแห่งการละสังขารของหลวงปู่โฉมนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการปุจฉาวิสัชนากับพระครูสุตตะกันตพรนะเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณนะก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาวันนี้เวลา 19:00 น.จะเดินทางไปเทศอานิสงส์ที่บ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะสมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมนะโยมนะคืนนี้หลังสวดอภิธรรมไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนนะที่บ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเราพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นญาติโยมเมื่อวานนั้นเนี่ยที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์มีการจัดโครงการอบรมถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมทูตพระบัณฑิตเผยแผ่พระจริยานิเทศพระนักเทศของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการอบรมเมื่อวันที่ผ่านมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เข้ารับการอบรมเช่นเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นพิธีกรด้วยนะก็ได้สนองงานคณะสงฆ์วันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีการประชุมอีกโครงการหนึ่งนะเป็นโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือว่าจสปประกอบไปด้วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาครูแผนกบาลีสนามหลวงแล้วก็ครูแผนกธรรมสนามหลวงก็จะมีการประชุมในวันนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ณศาลาโชติยานานุสรณ์นะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงกิจกรรมที่คณะสงฆ์ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างพรรษานี้นะแล้วก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าร่วมประชุมทั้ง2วันเมื่อวานและก็วันนี้อาจจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญว่าพระสงฆ์ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านนะญาติโยมก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีๆของคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อหลวงพี่ที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ผ่านมาและก็วันนี้อีก1วันเอาล่ะญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องปัญญาปัญญาเป็นแก้วของนรชนเราพุทธศาสนิกชนเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ปัญญาเกิดจากการนำไปเป็นข้อปฏิบัติ
นะเป็นธิดานุโมทนาญาติโยมสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันที่รับฟังมานมนานหลายท่านก็ฟังมาเป็น20ปี30ปีก็มีก็เป็นบุญเป็นกุศลของพระผู้ดำเนินรายการด้วยโยมญาติทั้งหลายก็ได้พลานิสงส์ด้วยเช่นเดียวกันนะเมื่อวันก่อนนั้นได้ไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่วัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็ได้เจอสมาชิกรายการถ้าเป็นปัจจุบันก็เรียกว่า FC นะสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันนะโยมพ่อโยมแม่หลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะได้ไปถวายกำลังใจพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะโยมนะมีงานบุญจึงได้เจอกันนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นแหละดีแล้วนะแม้ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่โยมญาติทั้งหลายก็ฟังผ่านวิทยุทุกเช้าก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยอยู่ใกล้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความคุ้นเคยกันในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะนั้นฟังเทศอยู่สม่ำเสมอก็เกิดบุญเกิดกุศลและปัญญาเราก็ได้นะมาพูดถึงในเรื่องของบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ตรงกับคำที่ว่าสัทธรรมสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมสุสูสังลปเตปัญญังฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยบุญกิริยาวัตถุ10ประการเราก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานโยมก็ให้นะศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเราก็ปฏิบัตินะรวมไปถึงอัปปัจจยนามัยการอ่อนน้อมถ่อมตนวัยวัจจมัยการขนขวายเรียกว่ามีจิตอาสาช่วยงานสังคมเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายนะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าปฏิฐานะใหม่ก็หมายความว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในงานบุญต่างๆที่คนอื่นเขาทำบุญเราก็ขอมีส่วนร่วมในบุญนั้นๆนะก็เรียกว่าร่วมทำบุญกับเขานะต่อมาก็คืออนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเรารู้ว่าใครทำบุญใครสร้างบุญเราก็อนุโมทนาสาธุถึงแม้เราไม่ได้ร่วมด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ยินดีในบุญฐานที่คนอื่นก็ทำนะเราก็เป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการร่วมอนุโมทนาสาธุบุญต่อมาก็คือสัทธรรมสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับการที่โยมญาติทั้งหลายตื่นมาฟังธรรมในยามเช้าๆกันอย่างนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมก็หมายความว่าโยมญาติทั้งหลายที่มีลูกมีหลานนะเราก็แนะนำพร่ำสอนก็ชื่อว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำให้การอบรมลูกหลานของเรามีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจนะเป็นคนฉลาดเป็นคนดีก็เกิดจากการที่บิดามารดาให้การอบรมตรงนี้ก็เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่เช่นเดียวกันรวมไปถึงฟังเทศฟังธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้บุญโยมก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้บุญนะอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงรู้จักบาปบุญคุณโทษนะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเนี่ยเราชาวพุทธเราทำบุญตลอดอยู่แล้วเอาเว้นจากความชั่วแล้วก็สร้างสมสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ก็เกิดบุญนั้นบุญเหล่านี้เราทำได้เพราะเรารู้ด้วยอะไรก็รู้ด้วยปัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะญาติโยมสาธุชนบุคคลที่เป็นพหูสูตรก็คือได้ยินได้ฟังมามากนะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะอะไรที่ควรรู้ควรเรียนคนที่มีคำว่าพหูสูตรอยู่ในตัวเนี่ยมักจะไม่พลาดนะรู้แล้วก็มีความเข้าใจเป็นผู้เรียนมากรู้มากปัญญาก็ย่อมที่จะเฉลียวฉลาดปัญญาก็ย่อมที่จะดีก็ย่อมที่จะมีสติมีปัญญาดีนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายมีหลักพุทธภาษิตบาลีอยู่บทหนึ่งที่ว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงบุคคลผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้นะจริงตามนั้นนะญาติโยมช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะโยมนะในจังหวัดเราหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือในภาคอีสานเราเนี่ยยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะแต่ว่าที่สระบุรีภาคกลางเนี่ยก็มีข่าวเป็นน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาสู่ชุมชนในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวัง
แต่ก็ไม่หนักเท่ากับต่างประเทศญาติโยมเนปาลกับทิเบตเนี่ยหนักจริงๆหรือประเทศเพื่อนบ้านเราก็หนักอยู่เหมือนกันนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยก็เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตอย่าไปประมาทก็เป็นอันใช้ได้นั้นก็ใช้ปัญญานี่แหละนั้นโยมญาติทั้งหลายปัญญา2ลักษณะก็คือปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงนะซึ่งเบื้องต้นให้เราได้รู้เรื่องของปัญญาก่อนว่าคำว่าปัญญาแปลว่าความรู้ความรู้ทั่วความรู้เกิดแต่การเรียนและก็การคิดความรอบรู้นะความรู้นั้นน่ะญาติโยมมีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคคลทุกคนเลยทีเดียวเพราะบุคคลทุกคนเนี่ยจำต้องมีความรู้อันคุณชาติที่ได้นามว่าปัญญานั้นเนี่ยท่านผู้รู้จำแนกไว้2ลักษณะด้วยกันก็คือว่าสัญชาณนะแล้วก็วิชาณนะเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาคำว่าสัญชาณนะนั้นเนี่ยญาติโยมก็หมายความว่าความรู้จำนะความรู้จำเกิดจากการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลผู้หนึ่งไปยังอีกบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ระดับพื้นฐานสื่อสารสืบต่ออันได้นามว่าสุตตมยปัญญาหมายถึงการได้ความรู้มาจากสุตตะการได้ยินได้ฟังดังคำที่ว่าปหุสูตรแปลว่าได้ยินได้ฟังมามากหรือผู้คงแก่เรียนผู้เป็นปหุสูตรจึงได้แก่บุคคลผู้ที่รับแล้วก็รู้มาจากบุคคลอื่นเป็นส่วนใหญ่นะเป็นไปในลักษณะที่ว่าถ่ายเทมาก็รับเมื่อรับมาก็เกิดสัญญาความรู้จำดังพระบาลีที่ว่าสุสูสังลปติปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมในยามเช้าอย่างเนี้ยฟังทุกเช้าทุกเช้าในญาติโยมสะสมบุญบารมีแล้วก็สะสมปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมนะนำธรรมะไปเป็นข้อปฏิบัติในการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานให้มีความสุขโดยเฉพาะหลักในการครองตนเนี่ยก็คือหลักศีล5เอาหลักศีล5ไปเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยทำให้เราเนี่ยสุขกายสบายใจอยู่ในโลกใบนี้ก็มีความสุขจากโลกใบนี้ไปก็จะไม่มีคำว่าตกต่ำหรือจะไม่มีคำว่าตกไปสู่ที่ชั่วนั่นเองเพราะบุญกุศลย่อมคุ้มครองรักษาบุคคลให้อยู่รอดปลอดภัยในภพภูมิปัจจุบันแม้จากโลกใบนี้ไปบุญก็เปรียบเสมือนเงาเฝ้าตามรักษาบุคคลนั้นให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีได้นะอันนี้เรื่องของปัญญาเราก็ใช้ปัญญาในการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เรารับรู้จะรู้น้อยหรือว่ารู้มากนะไม่เป็นประมาณประการสำคัญต้องมีความจำเพราะบางขณะรู้เหมือนกันแต่จำไม่ได้บางขณะก็หลงลืมเพราะไม่ยอมจำจึงมีคำเตือนเอาไว้ว่าเมื่อรับรู้มาก็ต้องจำนะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจดจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำอันนี้สูตรเลยนะโยมนะนะลูกหลานที่อยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนนะถ้าไปเรียนแล้วไม่มีสมุดไม่มีปากกาไม่มีดินสอนะก็ยากที่จะจำได้หมดนะเพราะสมองคนเพราะว่าสมองของมนุษย์เรานั้นนะโยมญาติทั้งหลายถึงแม้จะสมองดีขนาดไหนก็ตามมันก็ลืมได้นะมันก็สามารถที่จะทำให้เราจำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนั้นตรงนี้ก็ต้องจดไว้นะเพื่อที่จะได้จำได้นำมาทบทวนได้บทสวดมนต์ถ้าไม่ทบทวนมันก็ลืมนะโยมนะนะวิชาความรู้ก็เช็คเช่นเดียวกันนะถ้าบางทีเราลืมแต่เราได้จดไว้เอามาทบทวนเอามาอ่านอันนี้ก็ได้ความจำกลับมาคืนนะอันนี้ก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านนะเข้าใจในเรื่องของคำว่าจดจำนะส่วนวิชาณนะนั้นญาติโยมหมายถึงความรู้แจ้งเป็นความรู้ระดับสูงขึ้นจากปกติสามัญชั้นต้นปัญญาความรู้ชั้นนี้ญาติโยมจะเกิดจะมีขึ้นได้ไม่เพียงแต่ความรู้จำอย่างเดียวนะความรู้จำกับความรู้แจ้งเนี่ยมันแตกต่างกันคือรับรู้อย่างคือรับรู้มาอย่างใดทรงจำไว้เก็บงำไว้ได้เท่านั้นไม่แตกกาบแตกกอไม่ต่อคิดต่ออ่านอันเนี้ยเป็นลักษณะของความรู้จำรับรู้มาอย่างใดเท่าใดทรงจำไว้เก็บงำไว้
นะเท่านั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้สะดุดหยุดยั้งอยู่เพียงนั้นแต่กราบแต่กอต่อคิดต่ออ่านวิจัยวิจารณ์ถึงความรู้ที่จำมาตามหลักการที่จะให้เกิดความรู้คือจินตมยปัญญาหมายถึงการได้รับความรู้มาจากจินตะก็คือการคิดนึกตรึกตรองนะสาธุชนทั้งหลายความจริงความคิดเนี้ยมีความสำคัญมากเพราะเกิดจากใจในร่างกายใจเป็นใหญ่เป็นประธานความรู้แจ้งเนี่ยเกิดมีได้เพราะการเรียนรู้การเรียนรู้คือการนำเอาเรื่องที่ได้จำแล้วก็ศึกษามาพิจารณาวิจัยวิจารณ์ศึกษาตรึกตรองรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ปัญหาคิดได้ทำได้แก้ปัญหาได้คิดเป็นทำเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นคิดถูกทำถูกแล้วก็แก้ปัญหาถูกนั้นเมื่อเรารู้คำว่าปัญญาและที่มาแห่งปัญญาแล้วเนี่ยควรรู้ถึงปัญญาว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะสุตตะก็คือความรู้ที่ได้รับรู้รับฟังมาการใช้ปัญญาวินิจฉัยว่าเป็นความดีหรือความชั่วนะว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปว่าเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษว่าเป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ว่าเป็นเหตุหรือผลว่าเป็นต้นหรือว่าปลายเป็นส่วนได้หรือส่วนเสียเป็นต้นบุคคลผู้ที่มีปัญญาในญาติโยมย่อมสามารถที่จะวินิจฉัยได้ตามความเป็นจริงแม้ในเรื่องความเป็นปุถุสูตรอันหมายถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนเนี่ยหรือได้ยินได้ฟังมามากถึงจะได้ยินได้ฟังมามากเพียงใดหากเข้าแบบตุ่มน้ำก้นทะลุตักน้ำใสไม่มีวันที่จะเต็มแล้วเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นปุถุสูตรผู้เป็นปุถุสูตรเนี่ยจึงมีทั้งความรู้จำความรู้แจ้งและก็ความรู้แทงตลอดทะลุปรุโปร่งมีความชำนาญช่ำชองคล่องปากขึ้นใจเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาในลักษณะตาดูหูฟังคิดอ่านสอบถามจารึกบันทึกหลักปุถุสูตรนั้นในญาติโยมหากประมวลเป็นสำนวนฟังง่ายๆก็คือว่าฟังรู้ดูออกบอกถูกแล้วก็ทำเป็นสาธุชนทั้งหลายในข้อที่ว่าปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงนั้นเนี่ยก็คือปัญญาความรู้ย่อมมีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะพุทธะแปลว่ารู้พุทธศาสนาก็หมายถึงศาสนาของผู้รู้นั่นเองนะผู้มีปัญญาปัญญาจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาก็ทรงนามว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานพุทธบุคคลจึงแสวงหาศึกษาค้นคว้าปัญญาเพื่อเป็นเครื่องประดับตนนะเพื่อเป็นอุปการะในการเผยแผ่สั่งสอนเพื่อนำไปครองตนครองบุคคลแล้วก็ครองงานบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นที่ปรารถนาแล้วก็ต้องการของสังคมและเป็นที่นิยมยกย่องมีชื่อปรากฏมีเกียรติยศลือชาเป็นที่มาแห่งศรัทธาความเชื่อถือประสาทะความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนปัญญาเนี่ยจึงเพิ่มพูนเกียรติคุณชื่อเสียงในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเพื่อเห็นเป็นประจักษ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายมีคำสุภาษิตโบราณบัณฑิตกล่าวไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีและมีหลักบาลีอยู่ว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญนั้นโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชัดเจนนะการศึกษาเล่าเรียนวัยต้นก็คือสร้างหลักฐานได้แก่การศึกษาเล่าเรียนนั้นเนี่ยโยมญาติที่ส่งลูกให้ศึกษาเล่าเรียนแม้จะหมดจะเปลืองมากมายประมาณไหนก็ตามแต่ญาติโยมก็ยอมลงทุนเพื่อลูกหลานได้มีชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าคือมีอนาคตที่ดีนั่นเองนั้นผู้ที่จะมีอนาคตที่ดีได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามีสติมีปัญญาปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะครองตนครองคนแล้วก็ครองงานเป็นคำกล่าวสรรเสริญปัญญาว่าปัญญาและวิชาทั้งคู่เนี่ยมีความหมายอันเดียวกันนะกล่าวสั้นก็คือความรู้ปัญญาความรู้เมื่อมีอยู่ตามลำพังไม่มีสติคอยกำกับยับยั้งกำกับสนับสนุนแทนที่จะเป็นคุณกลับกลายเป็นโทษก็มีบางทีอาจจะนำไปใช้เพื่อทำลายล้างผลาญกัน
นะบางการอาจจะนำไปใช้ไม่เอื้อประโยชน์นะก่อให้เกิดโทษเสียหายวุ่นวายเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่สังคมดังที่คนโบราณท่านนิยมกล่าวไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉะนั้นปัญญากับสติทั้งสองเนี่ยต้องอยู่คู่กันไม่พรากจากกันในที่ใดมีปัญญาในที่นั้นต้องมีสติจนมีคำพูดติดปากกันมาว่าปัญญาสติหรือสติปัญญาสมดังพุทธคถาที่ว่าปัญญังนับประมัชเชยะแปลว่าบุคคลไม่ควรประมาทปัญญาดังนี้คำว่าไม่ประมาทปัญญานั้นญาติโยมก็หมายความว่าให้มีปัญญาด้วยมีสติด้วยเพราะคำว่าไม่ประมาทได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสติถ้าอยู่ปราศจากสติก็ชื่อว่าประมาทขาดสติสติจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเพราะจัดได้ว่าเป็นยอดของคำสอนคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นญาติโยมย่อให้สั้นสุดก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความที่มีสติกำกับตัวอยู่ตลอดเวลาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดกำลังทำกำลังพูดแล้วก็กำลังคิดทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วรู้สึกสำนึกถึงเหตุผลต้นปลายตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าทำผิดพูดผิดคิดผิดก็ฉุกคิดขึ้นมาได้มาทำใหม่พูดใหม่คิดใหม่ไม่ยอมดำเนินเดินไปตามถือว่าผิดเป็นครูการรู้สึกสำนึกได้อย่างนี้ญาติโยมก็นับว่าเป็นวิธีสอนตนได้เป็นอย่างดีการสอนตนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวจะทำจะพูดคิดอะไรไม่จำต้องกลัวเพราะมีครูประจำตัวมาด้วยครูประจำตัวจะช่วยให้ปลอดภัยช่วยให้กลับตัวกลับใจได้หากจะถามว่าครูประจำตัวในที่นี้คืออะไรก็ตอบได้ทันทีว่าคือความไม่ประมาทหรือความไม่อยู่ปราศจากสติอันเป็นยอดคำสอนในพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมความไม่ประมาทเป็นพระโอวาทตรัสครั้งสุดท้ายโดยที่พระองค์เนี่ยทรงมุ่งหมายถึงความเป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนเพราะบุคคลบางคนตั้งอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อเกิดความประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็ทำให้เกิดการเผลอตัวมัวเมาความมัวก็คือความฟ้าฟางเลือนลางมองเห็นไม่ชัดมีตาก็เหมือนไม่มีมืดมนอนตะการความเมาก็คือความขาดการทรงตัวหรือว่าการตั้งตัวไม่ตรงเสียศูนย์มีการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเซซ้ายเซขวาเซหน้าเซหลังไม่ปกติงงงวยลืมจนหลงหลงจนเหลิงนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาประการบุคคลผู้ประกอบอาชีพการงานใดๆก็แล้วแต่จึงควรที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะรักษาอาชีพหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและคุณงามความดีอันนี้ไว้ได้เพราะความฉลาดความสามารถและคุณงามความดีนั้นญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการได้นะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมใช้สติปัญญาเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมทางคดีโลกมีสายทางดำเนินก็คือความรู้จำความรู้แจ้งแล้วก็ความรอบรู้ส่วนทางคดีธรรมนั้นญาติโยมสายแห่งการดำเนินก็คือความรู้จำความรู้แจ้งความรู้แทงตลอดส่วนความรู้โดยทั่วไปก็คือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะมาละบาปบำเพ็ญบุญสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะประกอบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปัญญาเนี่ยเป็นดุจคันช่องนะส่องเหตุส่องผลส่องตนส่องบุคคลอื่นเป็นผู้รู้คนแล้วก็เป็นผู้ที่รู้หน้าที่การงานเป็นผู้ที่รู้วิชาการและรู้เท่าทันเหตุการณ์เช่นอดีตคือบทเรียนที่สำคัญปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งที่เราคาดหวังรวมถึงรู้เท่ารู้ทันในทางเจริญรู้เท่าทันในทางเสื่อมรู้เท่าทันทั้งในทางเจริญแล้วก็ทั้งในทางเสื่อมนั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงมีความรู้เพื่อก้าวรู้เพื่อเกาะรู้เพื่อกัน
รู้เพื่อแก้รู้ได้รู้เสียรู้แพ้รู้ชนะเป็นผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะเดินตามทางไม่ออกนอกลู่นอกทางในขณะที่เดินตาก็ไม่ฝ่าฟางนะไม่มืดมิดไม่เห็นผิดเป็นถูกไม่เห็นถูกเป็นผิดไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคานั้นธรรมดาโลกสันนิวาสเนี่ยญาติโยมมีปัญหามากมายมีทั้งปัญหาส่วนตัวมีทั้งปัญหาครอบครัวมีทั้งปัญหาคนอื่นปัญญาจึงมีไว้ไม่ใช่เพื่อแกงอ้อมหากแต่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาเพราะปัญหาเกิดมีมาก็เพื่อให้เราแก้ไขหาใช่เพื่อเกิดความกลุ่มใหม่คุณธรรมที่จะแก้ปัญหาได้คือสติปัญญาดังคำที่ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหาจึงมีการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เกิดให้มีในตนและก็บุคคลอื่นเพราะคนมีสติปัญญาไม่นิยมสร้างปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาแม้ว่าจะเป็นปัญหาของตนหรือของคนอื่นก็หาทางหยิบยื่นความช่วยเหลือแก้ไขผู้ใดมีความอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็พยายามช่วยเหลือแก้ไขให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโศกก็สร้างโศกมีโรคก็หายโรคมีภัยก็พ้นภัยตามสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นที่นิยมปรารถนาของสังคมโดยแท้เลยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 18:30 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศอานิสงส์ที่บ้านหนองม่วงตำบลโคกตูมอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนนะเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะแล้วเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขี่ยหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: ดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
4: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยักษ์ใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีกโอ
5: ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
4: อ้
5: วเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
4: อ
5: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
4: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
5: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาต้อง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
4: ม
5: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
4: ม
5: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติเป็นญาติ
4: อาเจก
5: อาเจก
4: อาเจกเลยนะ
5: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
4: อ
5: ย่างลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูอีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
4: คราวนี้ไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
5: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
4: ฟอร์มเน
5: า
4: ะ
5: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
4: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
5: วันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
4: ไอ้หนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
5: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหมเฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็ พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
4: เออเฉียน
5: เฉียนอะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียเฮียสีเฮียหนูแล้วก็มีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
4: ้
5: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
4: อ
5: ่ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัยที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
4: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
5: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
4: ม
5: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะว่าเฮียทรั
4: ม
5: ป์เฮียทรั
4: ม
5: ป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร์เออแล้วเฮียทรั
4: ม
5: ป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
4: ใช
5: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือ แต่เฮียทรัมป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
4: ม
5: ป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมบัวนะอีกกี่โมงกี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
4: ถ้า
5: ว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
4: เออเว
5: ้ยในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
4: เออเออ
5: เห็นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรั
4: ม
5: ป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ย
4: อั
5: วแค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลย
4: เห็
5: นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะวันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือ ทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรั
4: ม
5: ป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for

0: น่าอ้วก็ต้องดูว่าอ้วจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
0: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ
0: ้วเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโด
1: บูชิโดมีบูชิโดเลยนะ
0: เอาใช่ๆเพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น
1: กล้าหาญ
0: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายควันท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะเคยถือไอซามูไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากควานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปรัชญาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ย มีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ตัวเอง
0: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
0: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาร์เธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอ้วก็โอเคเพราะว่าอ้วแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่
0: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาร์เธอร์บอกให้ลื้อ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามลื้อมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือก็ทําทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไอ้นี่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบช่อนะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
0: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทำความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วถูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเอะอีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น
1: 1.9% เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยที่ทำอะไรอยู
0: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะหรือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวก

0: นาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลื้อมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วไม่ไหวอ่ะอ้วเหนื่อยแล้วอ้วตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วใหม่ละอ้วลื้อต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วหรือไม่ก็ต้องลื้อดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได้โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเอ้ยญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
0: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักลินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นน่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคไมอิ
1: เพื่อนเลยเหรอ
0: เพื่อนไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้สู้สู้ไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะสี่เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะไงเมื่อก่อนเนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงคราวนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้สี่เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยนะญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โห
0: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลก
1: ใช่
0: ครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันโคอุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
0: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอนแรก
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข
0: ้ก็นี่แหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอแบบ
0: special convoy
1: special envoy
0: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกเฮ้ยเฮียคิมว่าถามหรือจริงๆเหรอวะหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
0: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใครใช่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
0: ที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
0: เออวันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใคร
1: เ
0: ราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เออเพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
0: เออใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เรามาดูสิอ้าวผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนเพราะว่าเฮ้ยถามจริงๆเหอะคนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
0: าไต้หวันกับจีนอ่ะ
1: ใช่น่ะสิแล้วใครได้ประโยชน์
0: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู่เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจ ไต้หวันก็ยับเศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะใกล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมานั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช่
0: ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: ไอ้ทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
0: ่โอ้
1: ภาพนี้
0: ผมถามว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของลีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจลีแกนมากคุณวิชัยประทับใจลีแกนไหม
1: แน่นอนแกเป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
0: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
0: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
0: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้า
0: ว1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์กนะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เออ
0: ผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
0: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกันแล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุขเอ้านักกลับมาที่ฟาอีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
0: อโศกไงอโศก
1: อโศ
0: กคราวนี้เพราะผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
0: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
0: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
0: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียยุนคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเลี่ยงหมดเลี่ยงหมด
0: อีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่แกเก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกละเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
0: ่ฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปัตุชนคนธรรมดาคุณธีชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
0: โอ้
1: จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
0: ครับ
1: นี่นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เป เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
0: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาร์อีสต์เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุขอมตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุขอันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณวิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหม
1: บ่เราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเอียุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีฝนนะคะประมาณร้อยละ50-60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มบุรีรัมย์บ้านเราอาจจะไม่ได้มีที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องเนาะอยู่แถวที่พื้นที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศมาเช่นเดียวกันนะคะว่าอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะไปยังพี่น้องนะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันเนาะคุณผู้ฟังช่วงรายการบอกกล่าวเราใจของเราก็วันจันทร์วันอังคารพบกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็พุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยอยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศอิรำนะคะพร้อมกับวันศุกร์รายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะก็เจอกันต่อ3วันเนาะต่อสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้เดี๋ยวทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเช้าวันนี้มีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หรือรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้ทักทายไปยังปริมหันชนะค่ะพี่สำเริงเอี้ยรำนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เนี่ยได้เปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตำบลสูงเนินอำเภอกระสังเนี่ยได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะคะสัญญาณชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่ยืนยุงประโคนค่ะสวัสดียามเช้านะคะคุณต้นน้ำปรมินนิรโสค่ะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมกำนันณรงค์ผลเจริญนะคะสวัสดียามเช้าค่ะที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังฝนไม่ตกเลยนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายปกครองตำบลเมืองไผ่ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนนะคะในวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายนนะคะเวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่ศาลาประชาคมบ้านโคกกล้วยหมู่ที่8ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะจากกำนันณรงค์ผลเจริญนะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนค่ะอาจารย์กิตติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะผู้ใหญ่วัยด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพี่ทรงภาพันธ์นะคะสวัสดียามเช้านะคะฝากประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงเพลสัญจรวัดบัลลังก์น้อยในวันที่3กันยายนด้วยนะคะเชิญชวนผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมเลี้ยงเพลสัญจรกันนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาค่ะจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองพี่สุทธิสาฤกษ์สกุลเรืองด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่พนัสเจียวรำค่ะ
พี่เสวนนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยเนาะที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกำนันเสาะกราวค่ะพี่จำรัดยินดีรำนะคะสวัสดีเช้าอากาศสดใสเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องได้ฟังกันช่วงเช้าๆเหมือนเดิมที่บ้านหนองเชือกนะคะตำบลม้าแก้วอำเภอสตึกเนาะนะคะทักทายพี่วรรณากฎมัชชาค่ะรับฟังอยู่ทางช่องประการนะคะทักทายกำนันใหญ่ค่ะสวัสดีเช้านะกำนันใหญ่ฝนเริ่มตกอีกแล้วนะฝนเริ่มตกแล้วนะที่บ้านไซประคนชัยนะคะดีใจกับพี่น้องเราสิเนาะฝนตกแบบนี้นะหลายท่านก็รอฝนกันอยู่นะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สากลเจียวรำค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะฝนเหมือนจะตกเนาะยังไงนะฝนเหมือนไม่อยากตกฝนเหมือนไม่อยากตกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอหน่อยอดใจรอหน่อยเนาะฝนเริ่มกำลังมาแล้วนะคะแม่บุญเรียนบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกนะจ๊ะที่เมืองแฝกลำไปมาศนะคะทักทายพี่ประยงจันทนามค่ะสวัสดียามเช้านะคะทางลำไปมาศนะคะทักทายพี่สุนทรสมานทองด้วยพี่ดิเรกสรวนสันค่ะบอกว่าอ๋อฝนตกตอนเย็นพอใช้ได้ใช่ไหมนะคะทักทายพี่อิวทิตรำค่ะรับฟังจากหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่สวัสดียามเช้านะคะทักทายกำนันนิสัตสิริสำราญค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะได้เปิดหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมฝนตกยังไม่มีน้ำนะเกษตรกรก็รอหว่านปุ๋ยอยู่ก็ขอให้หน่วยงานทำฝนเทียมด้วยนะสงสารข้าวของพี่น้องเราใช่ไหมคะกำนันเนาะก็เดี๋ยวเราดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็คงจะได้ช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องนี้ด้วยนะคะทักทายป้าวันเทาสำนันใจค่ะสวัสดียามเช้านะคะอากาศที่วัดอินวนารามเนี่ยดีๆนะว่าอย่างนั้นนะเช้านี้อากาศดีนะครึ้มๆอยู่นะเหมือนฝนจะตกนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สุวัจนีเช้านี้เนี่ยฟ้าโล่งนะไร้วี่แววฝนแต่ก็ดีใจที่วันนี้พยากรณ์อากาศว่ามีฝนประมาณ 50% ข้าวในนาก็ยังรอฝนอยู่นะคะเป็นกำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูหน่อยเนาะว่าฝนจะมาไม่ช่วงเย็นนะคะทักทายไปยังพี่หมวดปาน1929ค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีสัญญาณชัดเจนดีมากเลยฟังจากลำปลายมาศนะคะทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงจากน้องปรงตะโกตะพิค่ะฝนตกแล้วนะชาวนายิ้มได้แล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยข้าวเริ่มเสียหายแล้วนะคะฝนมาแล้วแหละทางประโคนชัยนะคะทักทายพี่กอบนิวรรำด้วยบอกว่าฝนไม่ตกเลยที่ระเบิดขามนะคะไปตกทางประโคนชัยเนาะเลยระเบิดขามไปนะคะทักทายพี่สยามชัยฉิมมารีด้วยค่ะแสดงความยินดีกับน้องที่เอาชนะประเทศจีนด้วยนะคะติดตามคลิปเราอยู่ด้วยนี่นะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณค่ะคุณพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะพี่จักรพงษ์เจนถูกใจแล้วก็พี่นรากรจินรำด้วยค่ะสวัสดีอำเภอทุกท่านเลยทักทายพี่ยานดาด้วยนะคะสวัสดีอำเภอนะคะรับฟังอยู่ทางตำบลโคกสนวนฝนเริ่มตกแล้วนะคะทักทายพี่อนุชิตนะคะสวัสดีอำเภอนะคะพี่อภิรักษ์แสงอิรันค่ะสวัสดียามเช้านะฝนตกปรอยๆแล้วนะทางนางรองนะคะทางนางรองเนาะพี่อภิรักษ์แสงอิรันเนาะบอกว่าฝนเริ่มตกปรอยๆแล้วนะคะจากบ้านข้าวหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันต่อเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศนะคะครม.ลงพื้นที่สงขลานะคะ
กับการประชุมครม.สัญจรกันค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นข่าวนี้เรื่องแรกเลยเมื่อวานพาไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะได้นำทัพครม.ลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรพร้อมกับสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรร่วมประชุมครม.สัญจรด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะ1กันยายน2569ค่ะวันแรกของเดือนนะคะเป็นวันดีเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะสวมผ้าจากสวมเสื้อนะคะจากผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรค่ะโทนม่วงเลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาค่ะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะนัดแรกเลยนะคะของปี2569นี้ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งผ้าทอลายราชวัตรนี้เนี่ยเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานะคะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นผ่านการผสมประสานเส้นได้หลากสีค่ะจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มิติที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเนี่ยได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังเสียงของประชาชนถึงพื้นที่รวมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติพร้อมผลักดันแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าสู่วาระการประชุมครม.สัญจรนะคะซึ่งการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะไปดูท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาซึ่งมีการเคาะควิกวิน4ด้านค่ะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัตินั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังในช่วงเวลา 12:30 น.หรือว่าเที่ยงครึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีค่ะโดยครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการทันทีทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟโลนนะคะค่าธรรมเนียมบสย.นะคะรวมทั้งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคส่วนด้านสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะได้เร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2พร้อมหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมค่ะ3ค่ะด้านความมั่นคงนะคะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนะคะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนค่ะและด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติค่ะได้มีการจัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบภัยพิบัติครอบสำหรับครัวเรือนนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครม.ยังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงค่ะวงเงินลงทุนรวม 1,607,90
18.32 ล้านบาทพร้อมด้วยหน้าโครงการสำคัญอื่นๆนะคะอย่างเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าการมาประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มารับฟังนะคะแล้วก็จบนะคะแต่ว่าจะต้องรับฟังแล้วลงมือทำนะคะแล้วก็พร้อมเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสนะคะสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะทำให้การพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นจริงในพื้นที่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยครม.เนี่ยก็ได้ไฟเขียวประเด็นสำคัญเลยที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างเช่นพวกน้ำท่วมต่างๆเพราะว่าครม.เนี่ยได้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้นะคะครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะคะคุณผู้ฟังจากการที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเรารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยบริหารจัดการในเรื่องของการเยียวยาใช่ไหมคะสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะส่วนของหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นได้มีการกำหนดนะคะว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาทค่ะมอบหมายให้ปภ.แล้วก็คปภ.นะคะเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของภัยธรรมชาติบางทีเราไม่สามารถคาดการได้นั่นเองนะคะก็ทางด้านของรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแนวทางหรือว่ามาตรการต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเรานะคะได้รับในส่วนของการดูแลอย่างเต็มที่เลยนะคะทีนี้ไปดูในเรื่องของโควิดสักหน่อยคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้หลายคนพูดถึงกันบ่อยเลยนะคะตอนนี้ในเรื่องของโควิด -19 ซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคได้เผย3จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดค่ะย้ำการแพร่ระบาดขณะนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1แพร่ระบาดง่ายนะคะแต่เชื้อเนี่ยไม่ได้รุนแรงอาการจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปย้ำชัดไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอนนะคะซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าตกใจในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นข่าวออกมาค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของโควิดนะคะโดยแพทย์หญิงอุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะนายแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒินะคะโฆษกกรมควบคุมโรคซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลโควิด -19 สะสมในปี2569กว่า 90,000 รายผู้เสียชีวิต15รายถือว่าน้อยกว่าปีก่อนค่ะแสดงให้เห็นว่าแม้จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันลดลงขณะที่มีข้อมูลว่าแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการระบาดของโควิดไม่ได้มีฤดูกาลที่ชัดเจนนะคะช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นต่างจากช่วงเดียวกันของปีก่อนยืนยันว่าโควิด -19 ยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังของไทยการระบาดของโควิดขณะนี้พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครชลบุรีแล้วก็ภูเก็ตตามลำดับค่ะแนวโน้มเสียชีวิตมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวพร้อมกับยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่แพร่ระบาดง่ายแต่เชื้อไม่ได้รุนแรงนะคะอาการจะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอนนะคะตามที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตกใจพร้อมยืนยันกรมควบคุมโรคไม่ได้ประมาทนะคะทีนี้พอมันมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของโควิดที่หลายคนบอกว่าเนี่ยมันกำลังแพร่ระบาดกันอีกแล้วนะคะซึ่งข่าวปลอมก็ตามมานะคะคุณผู้ฟังพอมันมีอะไรที่เป็นประเด็นเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยมันจะมาเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ฝากเตือนนะคะพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่ระบุว่าโควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยืนยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารองรับเพียงพอค่ะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเห็นข่าวนี้นะอย่าแชร์อย่าส่งต่อนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรานี่แหละที่ไปแพร่ยังไงล่ะที่ไปส่งต่อไปแพร่กระจายข่าวปลอมให้กับคนอื่นๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะที่ถูกที่เคยถูกสร้างขึ้นมานะตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกตกใจแล้วก็เป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่าเนี่ยมาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลนะคะซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์นะคะรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังแล้วก็พบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนนะคะซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดต้าครอนนะคะตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้ค่ะจากการติดตามข้อมูลการระบาดทางการระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์NB.1.8.1 เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากนะคะเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนอาการกรณีอาการรุนแรงก็ยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608นะคะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะคะช่วงนี้6:36 นไปดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูเมื่อวานนี้ค่ะ NT ค่ะได้มีการจัดงานดิจิทัล
Solution Smart City Roadshow 2026 เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการบริหารจัดการเมืองยกระดับการให้บริการประชาชนและการแจ้งเตือนภัยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายสมบูรณ์สุทธิรกุลผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายเปรมวิทย์เปรมบัญชาผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดงานดิจิทัลโซลูชั่นสมาร์ทซิตี้โรดโชว์2026ที่ห้องประชุมสนามฟุตบอลช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือ NT จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองและโซลูชั่นดิจิตัลนะคะที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนเข้าถึงภาครัฐบริหารทรัพยากรบริหารภาษีและทรัพย์สินและสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจรโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาร่วมงานนะคะโดยนายเปรมวิทย์เปรมบัญชาค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารราชการการให้บริการสาธารณะแล้วก็การพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันการพัฒนาระบบดิจิทัลก็ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐนะคะแล้วก็ประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบงานสำคัญนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว NT ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศมีความพร้อมทางด้านโครงข่ายสื่อสารนะคะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้และก็ประสบให้บริการแล้วก็มีประสบการณ์นะคะให้บริการหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะซึ่งการจัดงานดิจิทัลโซลูชั่นสมาร์ทซิตี้โรดโชว์2026ขึ้นเนี่ยก็ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองและโซลูชั่นดิจิทัลที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนการกำหนดนโยบายการตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของข้อมูลนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบ Smart Tag นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นนะคะเพื่อมีระบบ City Zone One Stop Service นะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสาธารณูปโภคระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนการบริการด้านไซเบอร์นะคะ Cloud Data Center แล้วก็พื้นฐานเครือข่ายดิจิทัลอย่างครบวงจรนอกจากนี้นะคะ NT ยังได้นำ Digital Solution City Data Platformนะคะเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะระบบความปลอดภัย CCTV นะคะเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Smart Service ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัตินะคะ Smart Tag แล้วก็ One Stop Service แผนที่ระบบจัดเก็บภาษีระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และโมเดลต้นแบบในการใช้งานจริงมา

ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเตรียมความพร้อมสรรหาทสม.ดีเด่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการดำเนินการและก็เครือข่ายทสม.เข้าร่วมประชุมค่ะที่ประชุมเนี่ยได้มีการแจ้งให้รับทราบผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดคัดเลือกเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายคำศรีพาประธานทสม.อำเภอหนองกี่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดพร้อมด้วยรองประธาน2ท่านได้แก่พันโทธนงศักดิ์สำเภาเงินประธานทสม.อำเภอโพชัยแล้วก็นางสมหมายมาลาวงศ์ศรีประธานทสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอาทิเลขานุการนะคะนายทรงเดชชวดรำเหรัญญิกนางสาวธัญลักษณ์สีเขียวฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิคมแล้วก็ฝ่ายวิชาการรวมไปถึงรับทราบผลการคัดเลือกทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ก็คือนายธานินทร์อินหอมทสม.อำเภอลำปลายมาสจากผลงานการจัดการขยะนะคะด้านการจัดการขยะนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะชื่นชมทุกท่านเลยนะคะไปดูกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทีมงานสอทบุรีรัมย์ของเรานะคะก็มีคุณเรวดีหงสากุลนะคะไปร่วมกิจกรรมค่ะเมื่อวานนี้คึกคักกันมากเลยทีเดียวนะคะจากภาพบรรยากาศที่เราเนี่ยได้เห็นกันเนี่ยต้องบอกว่าคือคักมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าที่กระสังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราไปกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าท่องเที่ยวยั่งยืนปักหมุดเที่ยวบุรีรัมย์365วันเปิดเส้นทางกระสังชูวิถีชุมชนธรรมชาติกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิดเที่ยวบุรีรัมย์365วันมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่จุดหมายปลายทางคุณทางคุณภาพสูงนะคะพร้อมกับกระจายรายได้สร้างงานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมลงพื้นที่อำเภอกระสังเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายคำเดืองขออภัยค่ะพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายคำเลื่อมพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนงานสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะก็ไปร่วมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดหลายท่านก็ไปนะคะโดยคณะเนี่ยได้เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสศักยภาพของชุมชนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตนะคะภายในกิจกรรมยังมีการจัดเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็อาหารพื้นถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชนอาทิผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากสารจากสารไม้ไผ่นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ช่วงบ่ายก็ได้มีการเดินทางไปต่อยังลำน้ำชีนะคะท่องเรือโบราณเพื่อสัมผัสระบบนิเวศริมลำน้ำชีแล้วก็เรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติในผืนป่าชุมชนสะท้อนศักยภาพของอำเภอกระสังที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกันนางสาวรัตนภาอุสารำปลัดอาวุโสหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกระสังได้กล่าวนะคะว่าอำเภอกระสังมีพื้นที่การปกครอง11ตำบล168หมู่บ้านและก็มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายค่ะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างปะการันดูนนะคะซึ่งเหมาะสำหรับการพักผ่อน
สัมผัสธรรมชาติถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการบุรีรัมย์เที่ยวบุรีรัมย์365วันจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้บูรณาการร่วมมือกันกับด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนสร้างโอกาสด้านการจัดงานนะคะการจ้างงานนะคะแล้วก็ความการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว

0: ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมาแล้ว3เส้นทางนะคะได้แก่ลำปลายมาสนะคะเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาที่อำเภอนางรองเมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็บ้านใหม่ชัยพฤกษ์คูเมืองเมื่อวันที่27สิงหาคมแล้วก็เมื่อวันนี้ที่ผ่านมาก็เดินทางสู่เส้นทางอำเภอกระสังนะคะแล้วก็มีกำหนดการจัดกิจกรรมต่อไปในวันนี้ค่ะวันนี้แล้วนะคะที่อำเภอชำนิแล้วก็อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็การขับเคลื่อนเที่ยวบุรีรัมย์365วันจึงเป็นกลไกสำคัญนะในการที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการเดินทางตลอดปีแล้วก็เชื่อมโยงรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดเที่ยวบุรีรัมย์สุขใจทุกวันประทับใจทุกเส้นทางค่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เราแจ้งไปก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกไปร่วมเที่ยวไปเที่ยวบ้านเราให้หมดก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์บ้านเรานะคะมาดูทางด้านของทกสสกตบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเอาใจพี่น้องเกษตรกรเลยนะเรื่องนี้เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทีมงานของเราก็ได้ลงพื้นที่กันไปทำข่าวด้วยตัวเองเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมคริสโคนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางทกสเนี่ยได้เชื่อมโยงธุรกิจภาคใต้ตอนบนถึงอีสานตอนล่างนะคะเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดสินค้าเกษตรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะสำนักงานทกสฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดโครงการเชื่อมโยงธุรกิจสร้างเครือข่ายการค้าเศรษฐกิจขออภัยค่ะสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็สินค้าทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างณโรงแรมคริสโคมเพิงเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสมศักดิ์ธารารัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นผู้กล่าวถึงโครงการค่ะนายสมศักดิ์ธารารัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนธุรกิจจากภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจระหว่างกันรวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ขยายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งภายในงานค่ะมีกิจกรรมนำเสนอสินค้าโดยตัวแทนธุรกิจจากทั้งสองภูมิภาคโดยภาคใต้ได้นำเสนอสินค้า A+ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชยาเงาะอบแห้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระปิแล้วก็กะปิหวานจากกระบี่ตลอดจนกาแฟลูกอมกาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกาแฟของจังหวัดชุมพรและก็ระนองค่ะขณะที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีสกต.บุรีรัมย์สกต.นครราชสีมาสกต.อุบลราชธานีสกต.สุรินทร์แล้วก็สกต.ศรีสะเกษร่วมนำเสนอสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิโจ๊กดินภูเขาไฟแล้วก็หมูยอนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดกับธุรกิจจากภาคใต้นะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์สกต.บุรีรัมย์ของเราได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้าวหอมมะลินะคะจากพื้นที่ไปยังตลาดภาคใต้โดยจัดส่งข้าวหอมมะลิไปจำหน่ายในลักษณะการเชื่อมโยงสินค้ามีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะสะท้อนถึงศักยภาพของการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างภูมิภาคและก็การค้าตลาดให้แก่การขยายตลาดให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดนะคะการจัดทำโครงการนี้ถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับตัวแทนธุรกิจของสองภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าแล้วก็โอกาสทางการนำไปการค้านะทางการค้านำไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจการขยายช่องทางจำหน่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรแล้วก็ระบบตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นการทำงานของทกสของสกต.นะคะในครั้งนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้6นาฬิกา51นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะ ทางสำนักงานสัมภากรพื้นที่บุรีรัมย์นะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีกันได้บุคคลธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องนี้สักหน่อยค่ะซึ่งทางสัมภากรก็ฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งทางขณะซึ่งด้วยขณะนี้นะคะใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569แล้วสำหรับผู้ที่มีเงินได้ที่สำหรับผู้ที่มีเงินนะคะได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ถึงวงเล็บ8นะคะประเภทเงินได้จากการเช่าทรัพย์สินบ้านเช่าหอพักโรงแรมรีสอร์ทเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระเช่นแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายเงินได้จากการรับเหมาต่างๆเงินได้จากการประกอบธุรกิจการเกษตรผลิตการเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งการขายสังหาริมทรัพย์ขายของเบเตอร์เลดโรงสีอาหารเสริมสวยนะคะร้านอาหารร้านซ่อมบำรุงรถร้านตัดผมแล้วก็ผู้ค้าออนไลน์และผู้บริการอื่นๆรวมทั้งนักแสดงสาธารณะด้วยท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีได้ดังนี้นะคะจุดหนึ่งเลยก็คือวิธีหนึ่งเลยก็คือยื่นแบบกระดาษค่ะณสำนักงานสัมภาระพื้นที่สาขาณที่ตั้งสถานประกอบการยื่นบัตรกระดาษยื่นบัตรเสร็จแล้วนะคะยื่นแบบที่เป็นกระดาษแล้วนะคะที่สำนักงานสัมภาระพื้นที่ณสาขาที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู่นะคะก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2569ยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบผ่านระบบทางเว็บไซต์ www.rd.go.th ค่ะของกรมสรรพากรโดยจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีออกไปถึงวันที่8ตุลาคมสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติขออภัยค่ะแล้วก็สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์044613797-8นะคะกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนใช้บริการแท็กฟอร์มโฮมกับกรมสรรพากรกันนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของการยื่นแบบแสดงภาษีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นเนาะก็เชิญชวนนะคะไปยื่นกันนะคะ6:54 และคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วค่ะซึ่งชุมชนตาเหล็งนะคะชาติพันธ์คแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอดนะคะชุมชนคิดเองทำเองนะสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่80ที่วัดตะเหล่งตำบลหนองปล้องตำบลหนองปล่องอำเภอจำนีจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นเนี่ยวันที่10ถึง11ตุลาคมกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยออกมาค่อนข้างเยอะมากอาจจะเล่าไม่หมดเวลากันก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าแจ้งคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะงานต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานประเพณีที่น่าสนใจนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะมาอยู่บุรีรัมย์ยังไม่เคยเห็นก็ลองไปดูนะคะแล้วท่านก็จะได้เห็นในเรื่องของงานสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะงานประเพณีงานความเชื่องานท้องถิ่นต่างๆนะคะช่วงนี้6:56และเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook Live ท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ฟังรอบที่แล้วเราทักทายถึงพี่นรักพี่ยนดาทักทายถึงพี่อนุชิตแล้วเนาะมาช่วงท้ายรายการทักทายไปยังพี่สำเรียงนะคะสวัสดีเช้านะคะคุณแม่บุญเรียนบอกว่าแม่ก็จะไปจัดข้าวปลาอาหารถวายเพลไม่ใช่สิถวาย พระคุณเจ้านะคะที่วัดป่าชัยมงคลเช่นเคยนะคะอนุโมทนาบุญนะแม่นะทักทายพี่สุเถียรทองคำนะคะสวัสดีชาววันพุธเดินออกกำลังกายไปด้วยฟังรายการไปด้วยทักทายแม่อำนวยนาคินชาติค่ะพี่ต้อยสิงห์สวัสดิ์นะคะสวัสดีเช้าค่ะผู้ใหญ่ประยูนพนมรำค่ะเปิดหอกระจายข่าวที่บ้านเข้าบ้านม่วงขออภัยบ้านม่วงไอคิวนะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สุรจักรสุริยาค่ะสวัสดีเช้านะคะแดดออกแล้วนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างศรีค่ะพี่อริยาบุญรอดรำสวัสดีเช้านะคะพี่สนานอช่วยรำค่ะสวัสดีเช้านะคะพี่สนานบอกว่าประเทศไทยเรามีภัยพิบัติหลายๆอย่างเลยที่คณะผู้บริหารประเทศเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมคะดูแลเพื่อที่จะปกป้องภัยพิบัติต่างๆมีนโยบายเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดีมากๆเลยนะคะทักกราบนมัสการพระสำเนียงชัยชุมหมายสุขด้วยนะคะทักทายทางบ้านหนองตาดหมู่9ค่ะสวัสดีเช้านะคะติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาหลายๆพื้นที่เลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเย็นวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานกันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเห็นข่าวคราวกันมาบ้างแหละนะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดนะคะซึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะทางนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมกิจกรรม365วันกินฟังชิลช็อปนะคะช็อปชิลนะคะคุณวังกินฟังช็อปชิลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมนะคะรับชมการแสดงดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงสร้างสรรค์จากเยาวชนเลือกซื้ออาหารและสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนรับชมดนตรีฟกซองกิจกรรมกินฟังช็อปชิลนะคะชมแล้วก็ศึกษาภาพลักษณ์ทางเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิลแล้วก็เสียงดนตรีที่ไพเราะนะคะที่สวนสาธารณะสวนรมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโทรศัพท์044666528นะคะวันนี้เวลาของรายการบอกเล่าแล้วแจ้งเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะขอบคุณทุกข้อความที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัม FM 101.75 MHz ค่ะและ Facebook Fanpage สวทบุรีรัมกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: 7:00

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร